0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อค่ะอาจารย์เจตคือเรื่องของ
1: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะฮะกลับมาดูเรื่องของพลังงานกันสักนิดนึงนะฮะหลายๆคนบอกว่ารัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวเราพาผู้ฟังกันชวนไปเที่ยว
1: ใช่แล้วครับนะฮะก็จะชวนไปทำบุญนะครับไหว้พระแล้วก็ฟังทอล์กโชว์ด้วยนะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญคือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานนั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
1: ครับ
2: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086-825-1444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
1: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอ่านของเราครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
3: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000 ล้านใน200,000 ล้านเนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสแต่จริงไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000 ล้านเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
1: ครับ
3: ในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิล นะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทำก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์นะครับ2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
1: power grid
3: ใช่
1: ครับ
3: 3ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ซ่อมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อใน200,000 ล้านที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ย เขาก็รอกับ 200,000 ล้านนะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ 400,000 แต่เอา 200,000 มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะหนึ่งก็คือจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรในระบบสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำการเกษตรนี่ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดทีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ำบาดาลนะครับสองก็ระบบจัดการน้ำนะในสวนเกษตรนะครับสามก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนสี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น3
1: ครับ
3: นะมันจะเป็น3 4เนี่ยถ้าเราทํา1 2 3เราก็ได้4อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทําที่กระทรวงเกษตรจะทําก็คือ1ระบบสูบน้ําการเกษตรระบบจัดการน้ําในสวนไร่นานะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ำการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ำบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกรต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับหนึ่งเราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
1: ครับ
3: ครับถ้าสวนเราใหญ่สองถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอสามก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่านไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องมาดูอีกสี่ก็คือปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการทำเหมือนกัน
1: ครับ
3: นั้นระบบสูบน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในสี่เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสัก4เรื่องรวมแล้วใน4เรื่องนี้ประมาณสัก 75,000 บาท 75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์ จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว75,000 บาท75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
1: ครับ
3: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่200,000 ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรกสองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลก็ช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่าหนึ่งกลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
1: ครับ
3: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสักห้ากลัวนะหนึ่งกลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละเพราะตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10 ปีอะนะสองค่าซ่อมแพงไหมระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีก
1: นะกลัวไปหมดเลย
3: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตักอยู่แล้ว
1: ครับ
3: เพราะนั้น400,000 ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
1: ครับ
3: ผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ
1: ้
3: าเป็นครัวเรือนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ waiting list เนี่ยรอคิวประมาณ3 เดือนแล้วก็สูงมากค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับโอเคอันนั้นผมเปลยภาพรวมไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2 วัตถุประสงค์หนึ่งก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนอ่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากพลังงานจากฟอสซิลสองก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่หนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2 องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ว
1: ครับ
3: วัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้วเพราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดประมาณทั้ง400ล้านคาร์บอน
1: ครับ
3: นะข้าวนี่ปล่อยสัก43นะครับเพราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200,000 ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรในประมาณทั้ง10-15%ซึ่งไอ้10-15%เนี่ยจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน10-15%เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้ว10-15%แต่วิธีการและรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่อนะครับ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อ นะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้ 7:15 แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
4: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามคุณมาในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับในหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
3: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่ละการเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
1: ครับ
3: ไร่ละการนี่เขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณสัก12 ไร่ไร่ละการเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
1: ศูนย์เลย
3: ไม่เสียค่าน้ำเลยเพราะว่าใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมานะครับทั้งน้ำอาบก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้เขาจะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน้ำดื่มเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเขาใช้ RO นะครับระบบ RO ก็คือสะอาดที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยไร่ละการเป็นไร่ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมีความมั่นคงด้านน้ำสูงมากก็คือน้ำทำการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ำดื่มด้วยไร่ละการเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาด
1: ครับ
3: คำว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแกะครับคำว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนำสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่านวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่าส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ำ
1: ครับ
3: ฟ้าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟฟ้าคือการใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลยสามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่ไม่เครื่องขนาดเล็กนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่ามันมาจากอ
1: ันนั้นระบุไม่ได้
3: ดร.เจตเร็วเขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานที่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนละการเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่10 kW
1: ครับ
3: ทำครับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้10 kWเนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20 ปีแต่ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊ม ปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย 75,000 อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ 780,000 บาท
1: ครับ
3: 780,000 บาทนี่ก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนน่ะมีแบตเตอรี่อยู่4ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4ตัวเนี่ยก็ตัวละแสนน่ะนะ4ตัวก็ 400,000 เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ 19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
3: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ 5,000 นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก 22,000 แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบๆ 20,000 นะครับ
1: ครับ
3: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่รับการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาร์เซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาร์เซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าเขาขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3ระบบนะครับในโซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
3: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย
2: ์
3: โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซลาร์ลอยน้ำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไอโซลาร์ปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซลาร์เซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
3: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซลาร์เอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซลาร์เมื่อกี้โซลาร์ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
3: เกษตรร่วมกับโซลาร์เนี่ยเป็นการปลูกเป็นการสำหรับสินค้าเกษตรเขาทดลองในสินค้าเกษตรอยู่สัก 2-3 ตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวที่ข้าวและกาแฟที่เอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยอยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
3: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้โซลาร์เซลล์ไปรับเพราะนั้นระบบของโซลาร์เซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ำและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ำและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ยในปี2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม 50% จะต้องมีโซลาร์ฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียนเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยที่เป็น 100% เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 60%
1: ครับ
3: ประเทศที่เป็นอันดับ2ก็คือประเทศไทย
1: ครับ
3: ประเทศไทยได้ประมาณ 15% นั่นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: ครับ
3: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้ เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า 50% ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซลาร์เซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
3: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม 200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
3: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมีเวลากำหนดโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอย่าง
1: ครับ
3: โซลาร์เซลล์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซลาร์เซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ำ
1: ครับ
3: ใต้ในสวนน้ำการบริหารจัดการไฟฟ้ายังไงประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทำนารายเล็กๆสัก15ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทำเพิ่มสูงขึ้นสองครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซลาร์ฟาร์มมีโฟลติ้งโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรทำร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ำเฉย
1: ๆครับ
3: อันนี้เน้นสูบน้ำเฉยๆไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ำสูบน้ำจากคลองสูบน้ำจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจำได้ว่าถ้าขุดไป40เมตรเนี่ยประมาณทั้ง 25,000 ขุดไป40เมตรก็80เมตรเนี่ยก็ 50,000 แล้วอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งสิ้นที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
3: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
3: 2รูปแบบจะเป็นแบบไหนเวียดนามมี3รูปแบบครับดร.
1: ครับก็ถือว่าเอามาพอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟคเลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี้เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย
3: ์ครับเวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
1: ใช่เราเรียนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
3: ขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ
1: สวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบี้ๆแบนๆนะคะไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะคุณภูเบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับแล้วช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะDaily News นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง28ถึง29พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด พื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงอย่างมากครับในขณะที่นายโตเลิมครับประธานาธิบดีเวียดนามก็ยืนยันว่ารัฐบาลฮานอยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมือส่งเสริม

0: หมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเริ่มเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเริ่มประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
1: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสกแล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวร นะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะคะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทมแล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีก1คนคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะคะซึ่งคนเนี้ยคุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสกของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็น1ใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอในเรื่องของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่ง1ในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนนึงคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะพร้อมแกนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนัดรวมตัวที่พรรคมีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนยกทีมไปที่ศาลาว่าการกทม.นะคะก็มีการนำเสนอเตรียมเสนอ5นโยบายฟื้นกทม.ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็มีไฮไลท์เด็ดๆมีคุณเต้007ด้วยนะที่นำทีมไปคุณเต้เนี่ยนึกว่าไปสมัครเองแต่ไม่ได้สมัครนะคะพากรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทม.ก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทม.สมัครวันแรกศึกสก241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรก16รายสกยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัชชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
0: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับ

0: ประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บทบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรารักพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักดิ์ชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.ท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่สองนะคะมาอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาดหนึ่งท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายไว้ว่าคือคนที่เปิดลงมาจากรถฝั่งคนขับเนี่ยคุณภูเบศคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
0: จะมาสวมรอย
1: อันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตู

0: สีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้ละนะคะเพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนหนึ่งลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบสวนปปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็เป็นประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นขปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุคหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหาร

0: ารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆ นะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบชิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัทสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมบ่อยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
0: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศ ฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปอพอแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ็คป้องกันน้ำท่วมครับ
1: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยียนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7%ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 2,370,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปี๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปี๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมาจ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
0: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายณัฐพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ9ทันข่าวติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณภูเบศุนีดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอล91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเมื่อรถทาง
5: รายเมื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือด
7: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: สน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยกระดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแหลมฉบังโดยนายถิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะได้เป็นผู้แทนมอบครุภัณฑ์การแพทย์ที่สำคัญประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกยืนได้ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินโดยมีนายแพทย์จิรศักดิ์จิรากูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำไปใช้ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

รักนะจะเป็นชลาทิพย์นะฮะ8โมงเช้า43นาทีนะครับอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสนะครับค่อนข้างร้อนทีเดียวนะฮะทีแรกคิดว่าเออเราคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนที่อากาศตอนเช้าๆแดดร้อนมากๆเลยนะฮะก็กลายเป็นว่าเออหลายคนก็เห็นด้วยนะแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันออกทางรายการข่าวในช่วงเช้าด้วยนะครับว่าอุณหภูมิมันร้อนเกินหน้าฝนไปแล้วอะไรอย่างงี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าอื้อก็เป็นเพราะว่านะฝนทิ้งช่วงไประยะนึงนะฮะแล้วก็ฟ้าค่อนข้างที่จะสดใสนะเมฆไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะก็ทำให้แสงแดดนั้นผ่านลงมาที่พื้นโลกได้มากกว่าปกตินะฮะก็ทำให้เป็นหน้าฝนที่อากาศร้อนจริงๆนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะก็จะเป็นฝนก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะส่วนจะตกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับนะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าจะเป็นหน้าฝนที่มีฝนตกชุกหรือเปล่านะฮะก็มีการพยากรณ์ไปแล้วนะในช่วงของวันพืชมงคลนะสำหรับในปีนี้นะฮะน้ำมากน้ำน้อยก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับเลือกเพลงฟังกันต่อครับ Mcord Radio พัทยา 107.75 MHz ในเช้าวันศุกร์ครับผมดีเจทอมอดิสรนะครับ LINE Official ครับมาแล้วข้อความที่ @mcot.pattaya ครับหลังไมค์ครับ0384239 00นะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.มีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2569 โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.ยกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใด

0: ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.เท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา 24:00 น.สามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22:00 น.สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมายังถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

0: 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยาThe whole world is here.
10: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวงศ์

สแตมป์อภิวัตกับปามี่นะครับการละครั้งหนึ่งดีใจที่มีเธอนะครับบอยกับใหม่นะฮะแล้วก็มีรักแรกนะครับนนทนนด้วยนะครับเพลงที่ค้างไว้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับฟังเพลงกันต่อครับที่ Mcord Radio พัทยาครับ 107.75 MHz ขอบคุณทุกข้อความนะที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับเข้าไปที่โปรแกรม LINE ของคุณนะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยนะฮะmcot.pattaya นะครับเลือกเพลงเพราะๆฟังกันได้เลยครับผม

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง M-COT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนและโรงพยาบาลชั้นนำ16แห่งจัดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่8ภายใต้แนวคิดดูแล

จดูแลกายดูแลกันโดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานและมีนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศาลาประชาคมอ่าวอุดมตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจคัดกรองโรคการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038 423 900 Line Official @mcot.pattaya

ความรู้สึกของฉันที่มีเธอเพศตรงข้ามก็คือผู้หญิงแต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉันเป็นสิ่งที่อยากจะให้เธอนั้นได้เข้าใจว่าเธอนั้นเติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นขาดหายไป

ดูราคาทองคำเช้าวันนี้กันหน่อยนะฮะแหมเมื่อวานนี้ก็แอบดีใจนิดๆ นะอยู่ประมาณ 68,000 นะฮะเช้าวันนี้เปิดตลาดมาพุ่งมา 1,450 เลยนะฮะแหมไม่รอกันเลยนะฮะวันนี้ราคาทองคำนะฮะในช่วงเปิดตลาดนะครับทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,550 บาทนะส่วนทองรูปพรรณขายออกวันนี้เช้าวันนี้นะฮะ 73,50 บาทนะครับเตรียมสวิงไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่เพิ่งเปิดตลาดนะอาจจะขึ้นไปอีกกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะลงก็ไม่มีใครบอกได้เหมือนกัน

งนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะกับราคาทองคำเนี่ยตกกระจายทำได้ลงนะครับผมเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงครับ10นาฬิกาสำนักข่าวไทยนะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับดีเจปุ๊กกี้เกวลินนะครับดีเจทอมพัก1ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวกลับมา11โมงครับ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์

0: ั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Prideจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยเกวรินทร์จุฑามณี

0: 10โมงเช้าตอนนี้18นาทีค่ะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงโดยประมาณเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่งพี่ทอมไปพักแล้ว ก็กลับมาพบกันนะคะบรรยากาศในการทำงานส่งท้ายสัปดาห์นี้วันศุกร์ค่ะ29พฤษภาคมนะก็อีก2วันสิ้นเดือนนะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าสำหรับหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนก็เงินเดือนออกเรียบร้อยหรือบางคนก่อนหน้านี้หรือบางคนรอพรุ่งนี้ บางคนบอกว่าเงินเดือนออกมาแล้วรู้สึกเฉยๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าไปทุกที่ทุกทางหมดแล้วเป็นคนมีค่านะค่านนค่านีมาเพียบเลยนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันในบรรยากาศสิ้นเดือนแบบนี้แล้วกันนะคะเพิ่มเติมเพลงได้ผ่านทาง M-Cord Radio พัทยาค่ะ 107.75 MHz นะคะ0384239000หรือว่า srmcord.pattaya ได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามาค่ะเมื่อสักครู่ก็ตั้งเพลงไว้เนี่ยก็เป็นเพลงที่คุณฟังแนะนำมาทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595เพลงรักจากเพศัตโดยปุ๊กกี้เกวลิน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ช่วงนี้ได้เวลานะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะอยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางเพศัตของเรานะคะทั้งสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านน้นเลยมี2กลิ่นให้คุณฟังได้เลือกกันทั้งสีเขียวไรซ์มิลให้ความหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ค่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะใช้สบู่แล้วเราต้องคู่กันนะคะกับแฟงเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่ความเย็นสดชื่นแต่ว่าเรายังมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยทั้งสีชมพูมาดามสีฟ้าคาเมราหรือว่าจะเป็นสีเขียวพรินเซสนะคะหาซื้อได้เลยที่ร้านใกล้บ้าน

0: กว่าที่เคยค่ะการตองจุ้มเงินก่อนนั้นก็วันที่ได้คำตอบนะคะด้วยกันในช่วงนี้เพลงรักจากเพศัตว์ค่ะทางแป้งเย็นเพศัตว์แล้วก็สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปด้วยนะคะหลายท่านที่เป็นแฟนๆของเพศัตว์ต้องบอกว่าหรือบางคนที่ยังอาจจะยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เพศัตว์เลยเนี่ยจะเลือกสูตรไหนกลิ่นไหนคุณฟังก็แนะนำแบบนี้นะว่าลองซื้อมาใช้ทุกกลิ่นนะแล้วดูว่าเราชอบสไตล์ไหนนะอย่างถ้าเป็นสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปก็จะมี2สไตล์2กลิ่นนะทั้งสีเขียวไรซ์มิลค์ให้ความหอมละมุนละมุนนะคะกลิ่นนมข้าวหรือว่าถ้าใครชอบความสดชื่นก็แนะนำไปในส่วนของสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะสำหรับสบู่เพศัตว์ได้เลยนะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
5: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ช่วงนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางเภสัชด้วยนะคะสบู่เภสัช Whitening Soap ค่ะ2สูตร2กลิ่นให้คุณได้เลือกกันทั้งกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวหรือว่าสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะสบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะและแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะไม่ใช่แค่ความเย็นสดชื่นแต่ว่ายังมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยนะคะทั้งสีชมพูมาดามสีฟ้าคาเมร่าหรือว่าสีเขียวพรินเซสนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆตรงนี้ของเพสัตหาซื้อได้เลยที่ร้านใกล้บ้านค่ะส่งท้ายกันแล้วเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยนะคะช่วงหน้าอยู่ต่อกับพี่ทอมนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามเดินทางใกล้ๆ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมท.พัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26,200,000 รายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,640,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปี 7,200,000 รายและกลุ่มอายุ 21-30 ปี 4,700,000 รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
2: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้

0: บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำเข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษหรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
12: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: คุณกำลังฟัง M-Court Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ีเดคิซูงิจากว่านธนกฤตด้วยนะครับฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงสุดท้ายของภาคเช้านะชั่วโมงที่แล้วเราส่งท้ายกันกับผลิตภัณฑ์เภสัชไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะดีเจทอมก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่9โมงเช้าเหมือนเดิมนะฮะหมดช่วงเภสัชแล้วนะครับเข้าสู่สภาวะปกติ8โมงเช้าก็มีเพลงให้ฟังนะครับดีเจทอมมา9โมงนะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด

0: 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวก

พรุ่งนี้ขอเพลงเก่าห้ามพลาดเลยนะครับวันเสาร์แล้วนะฮะจะได้กลับมาเจอกันในช่วงของเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับอุ่นเครื่องกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะฮะแล้วก็ต่อด้วยดิจิทัลนะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับผมรับรองว่าได้ฟังเพลงเก่าอย่างจุใจแน่นอนวันนี้จะมีใครขอเพลงล่วงหน้าไหมเนี่ยพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับ LINE Official ครับพิมพ์ @mcot.pattaya ไม่ถนัดพิมพ์โทรมานะครับ0384239 00ครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ปิดขอฝนเพลงนี้นะฮะเพลงจาก POP ครับหมดเวลาภาคเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเพลงสุดท้ายนะแล้วก็ไปฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยกันนะครับส่วนเราเจอกันนะเที่ยงครึ่งนะฮะกับ9ทันข่าวชนนะติดตามประเด็นข่าวรอบวันนะจากจังหวัดชลบุรีกันด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: M-COT Radio Network 107.75

0: ชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านจ่อขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง22นาฬิกาจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์และก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,840,065 รายคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า6,640,000 รายเ ซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ31-45ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า8,200,000รายรองลงมากลุ่มอายุ46-60ปีกว่า7,200,000รายกลุ่มอายุ21-30ปีค่ะ4,700,000รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ14,300,000รายคิดเป็นร้อยละ56และผู้ชาย11,200,000รายคิดเป็นร้อยละ44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านธงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เรียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนข้อเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีไม้จับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเช ยค่ารื้อถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
0: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเปาหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเปาถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
1: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ปลอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบเราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100 ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรณ์จติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนา แพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่น2รัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรัฐพิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญนินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
0: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้าน บ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองและก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดที่ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัดฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นเกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บเข้าของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
6: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
1: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
6: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
1: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
6: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแต่37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garros ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แบบปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16 36องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
1: อยู่ยังไงเนี่ยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ Mcot Radio Network
2: 107.75 Pattaya ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
9: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: แหมเผื่อแป๊บเดียวก็จะบอลโลกอีกแล้วนะคร
1: ับเพลงอะไรอ่ะขอเปิดบ้างได้ไหมอ่ะ
0: เป็นเพลงประจำฟุตบอลโลก2026ใช่แล้ว
1: 2026
0: ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนก็คือในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าน
1: ะฮะนี่รอดูน้องลิซ่าเลยนะตอนแบบว่าพิธีเปิดอ่ะต้องอลังการแน่ๆเลยตอนแรกหนูคิดว่าน้องอ่ะจะไปแบบแจ้มๆอะไรเงี้ยกับศิลปินระดับโลกกลายเป็นว่าโกลส์นี่น้องเป็นศิลปินร้องหลักไปเลย
0: ใช่แล้ว
1: เออ
0: ทำไมก
1: ็เคยคิดเหมือนกันนะตั้งแต่ดูน้องที่ขึ้นVictoria's Secret อ่ะพี่น้องหนูก็คิดว่าอีกหน่อยน้องจะมีโอกาสไป Super Bowl Halftime Show มั้ยนี่ถ้ามาฟีฟ่าได้ก็มีโอกาสนะ
0: นะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะถ้ามาถึงอเมริกาแล้วก็ปรากฏแก่สายตาชาวสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะนะสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะฮะก็วันที่11มิถุนายนนะฮะเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง19กรกฎาคมนะฮะปีนี้3ประเทศเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะ
1: แล้วพี่ทำเชียร์ชาติไหน
0: โอ้โห
1: เยอรมันอังกฤษ
0: น่าเชียร์ทุกทีมนะแต
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กปีก็เชียร์อังกฤษนั่นแหละ
1: อ๋อเป็นสาวกอังกฤษเหรอ
0: เราก็ดูฟุตบอล
1: มีนักเตะคนไหนอยู่ใน
0: ตั้งแต่เด็ก
1: ทีมนี้เหรอ
0: โอ้ก็หลายคนมันก็จะเปลี่ยนไปนะ4ปีก็จะเปลี่ยนไปทีนึงอย่างเงี้ยก็จะมีไม่กี่คนน่ะที่ได้เล่นฟุตบอลโลกหลายๆสมัยติดต่อกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าเจนตินาแชมป์เก่านี้จะเป็นยังไงด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากจะให้ทีมไทยไปบอลโลกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อนะฮะ
1: ที่ลุ้นมาจนเนี่ยอายุเลข3เลข4แล้ว

0: สองก็ขยายทีมนะที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นสัก56ทีมอะไรเงี้ย
1: สรุปก็คือเราไม่ได้ลิขสิทธิ์ใช่ไหม
0: เตะกันสัก2เดือนก็
1: เราหาดูกันเอาเองตามโซเชียลออนไลน์ใช่ไหมเราไม่ได้ลิขสิทธ
0: ิ์รัฐบาลเขาก็บอกมาแล้วว่าไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าแหมฟีฟ่าก็พอรู้ว่าคนไทยบ้าบอลนี้ก็
1: แพงแล้วเกิน
0: เอาซะเต็มเนี่ยเต็มข้อเลยกะว่าโดนแน่ๆไทยแลนด์นะฮะ
1: หลังบ้านบอกว่าเงี้ยเนี่ยรอบเนี้ยคงจะต้องแบบว่าให้เป็นบทเรียนกับเขาบ้างขายน้อยขายยากนะเออแต่ทีนี้ก็คือแบบไม่ได้เลยแล้วเขาบอกว่ามันเตะกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ
0: ่เตะเช้าไม่ใช่กลางคืนนะถ้าเกิดว่าเป็นสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรแบบบอลอังกฤษอย่างเงี้ยสี่ห้าทุ่มก็ยังพอได้ดูไงแต่พอไปเตะโซนอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเตะ
1: เช้ามืดเหรอ
0: ตีเก้าโมงเช้าก็มีแปดโมง
1: ก็มีคนดูนะหนูว่า
0: ก็คนทำงาน
1: ก็ไม่คุ้ม
0: ตีสองเงี้ยแปดโมงเงี้ยตีห้าเงี้ยสิบเอ็ดโมงก็มีแล้วใครแล้วจะดูกันยังไงอ่ะก็มันก็สปอนเซอร์ก็อาจจะมองว่าโอ้ช่วงเวลาแบบนี้นะ
1: เขาก็ไม่อยากจะซื้อไม่อยากจะลงทุนเนาะ
0: มันก็แบบมันเช้าอ่ะ
1: ก็พูดถึงสปอนเซอร์แล้วถ้าไม่มีสปอนเซอร์มาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ไหวเนาะเพราะมันแพงมากเลยค่าลิขสิทธิ
0: ์ที่เห็นต่างประเทศแบบเพื่อนบ้านที่เขาแบบจ่ายเงินนี้น้อยนี่ไม่ใช่อะไรนะคือรัฐบาลช่วยสมทบทุนนะไปกับสปอนเซอร์ที่เป็นภาคเอกชนน
1: ะ
0: แต่ของไทยนี่ยังไม่มีภาคเอกชนที่แบบว่าเปิดเขาเรียกว่ามาเป็นผู้สนับสนุนนะนะที่บอกว่าจะเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็จะให้รัฐบาลควักจ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยก็แหมเป็นเรื่องแบบแหม
1: ถ้าเวลามันไม่พรามไท
0: ม
1: ์สปอนเซอร์ก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่คุ้มเหมือนกันเนาะ
0: เนี่ยติด7โมงเนี้ยกำลังฝันเลย
1: พี่ทอมก็พูดถึงถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแมตช์หรือว่าแบบคู่ที่เราเชียร์เนี่ยเราก็ตื่นมาดูเปิดออนไลน์ดูมันก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องเลือกดูเป็นทีมๆไป
1: ก็ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ด้วย
0: ก็สรุปแล้วว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้รับอาสานะฮะที่จะมาเป็นสปอนเซอร์นะครับ 12:41 นะฮะ9ทันข่าวชนนะครับ
1: ไม่เพิ่งจะเข้ารายการใช่ไหมคุยกันไป20นาทีแล้วไม่จะเข้ารายการ
0: อดิศรวาสนานะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ส่งท้ายกันสำหรับเดือนพฤษภาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็วันนี้เงินเดือนออกแล้วนะฮะ
1: เงินเดือนหรือเงินทอน
0: ออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออก
1: เงินเดือนหรือเงินทอนเอาดีๆนี่เมื่อวานพี่ทอมพูดถึงพี่สุไอนีใช่ไหมวันนี้ก็เออเนี่ยข่าวพี่เขาก็มาเหมือนกันนะคะกระแสมาเลยอ่ะสำหรับท่านสุไอนีเจริญสุขนะคะในนามอิสระมาสมัครตำแหน่งนายกเมืองพัทยาพี่เขาบอกว่าพี่เขาอยู่พัทยามาตั้งแต่เกิดอ่ะ40กว่าปีที่ผ่านมาเขารู้หมดนะว่าตรงไหนที่จะแบบว่าพัฒนาได้หรือว่าตรงไหนที่มันยังคงติดขัดอยู
0: ่
1: มองในบทบาทของเมืองพัทยาเนี่ยไปต่อได้อีกเยอะเลยเขามองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบที่มันมีประสิทธิภาพถนนอย่างเงี้ยแก้ไขน้ำท่วมอย่างเงี้ยไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณูปโภคต่างๆถ้าเขาได้รับเลือกให้เข้ามาบริหารเนี่ยเขาก็มองออกว่าจริงๆแล้วชาวพัทยาเนี่ยต้องการอะไรบางทีเราก็ไปเอาใจนักท่องเที่ยวมากเกินไปจนคนที่อยู่จริง
0: ๆอ่
1: ะได้รับผลกระทบอ่ะเนาะเขาพูดมุมนี้มันทำให้แบบดูมีน้ำหนักเลยเช่นเดียวกันกับเบอร์สองนั่นอดีตนายกเมืองพัทยาเมื่อวานนี้พอจับสลากได้หมายเลขปุ๊บก็ลงพื้นที่เลยนะคะที่หมู่บ้านอิสลามใช่ปะเขาเรียกคำนี้ปะ
0: ชุมชนมุสลิม
1: เออชุมชนมุสลิมใช่ใช่ก็ไปแบบไปรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเนาะก็คือลงพื้นที่หาเสียงกันทันทีเลยเมื่อวานนี้เข้มข้นนะพัทยาไม่แพ้กรุงเทพเหมือนกันนะพี่ทอมนะ
0: ก็น่าสนุกน่าตื่นเต้นทีเดียวนะฮะสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในรอบนี้นะฮะส่วนสภาสมาชิกสภาเมืองพัทยานี่เขาตกลงเบอร์กันได้ยัง
1: ได้แล้วถ้าเป็นทีมของเรารักพัทยา 13-18 มีหน้าใหม่หน้าจับตามองน้องๆรุ่นใหม่ทำงานก็ลองดูผลงานนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมีไอเดียอะไรที่แบบว่าแปลกแล้วก็แบบแตกต่างจากยุคสมัยที่ผ่านมาหมายเลข13นะคะนายวิสันเพชรโกนอ่ะคนนี้คุ้นละ14นายสัญชัยผลลูกอินเนี่ยคนเนี้ยหน้าใหม่หน้าจับตามองตระกูลผลลูกอินก็นักการเมืองท้องถิ่นเนาะหมายเลข15ค่ะพิทยาพิรมอ้น16วสันต์สุขี17จิรวัฒน์ปลุกใจ18พี่บรรจงบรรทุนประยุกต์ค่ะก็เป็นอดีตสม.เนาะ
0: ค
1: ่ะก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชูนโยบายค่ะสม.เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากๆนะในการที่จะเข้าถึงประชาชนแล้วก็นำข้อคิดเห็นเนี่ยนำเข้าสู่สภาแล้วก็หาทางแก้ไขเหมือนแบบข้อจำกัดที่มันผ่านมาเนี่ยยุคใหม่เริ่มต้นกันใหม่ทีมเก่าจะสานงานต่อได้ไหมหรือว่าประชาชนจะไว้

0: จทีมใหม่ก็ต้องติดตามกัน28มิถุนายนเนาะ
1: ค่ะลองถามใจคนพัทยาแหละว่าอยากเปลี่ยนไหมหรือว่าเออคนดีคนเก่าดีอยู่แล้วก็สานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ว่ากันไปนะก็ต้องฟังนโยบายวิสัยทัศน์ด้วยนะ
0: เมื่อวานนี้ท่านอดีตผู้ว่าชัชชาติได้เลข9ได้หมายเลข9คือเขาก็แฮปปี้เขาอะเนาะเขาก็ดีใจเพราะว่าครั้งก่อนเขาได้หมายเลข8เขาก็มองว่าเออเลข9มันเป็นเลขที่แบบเลขที่ดีก็ก้าวไปอีกขั้นนึงยังไม่ทันไรเลยอะเห็นป้าคนนึงต่อว่าหนักมากบอกเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแย่งอาชีพคนไทยทำไมต่างด้าวมันเยอะขนาดนี้ก็เลยจะถามพี่ทอมว่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วหรอกลัวพัทยาจะเป็นแบบนั้นบ้างจัง
1: เป็นมาตั้งนานแล้วล่ะจะพูดว่าแย่งก็คงจะพูดไม่เต็มปากนะเพราะว่าส่วนมากก็เป็นอาชีพที่คนไทยไม่ทำไงเออแล้วก็บอกว่าเขามาแย่งอาชีพอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอหาลูกจ้างคนไทยก็ไม่มีนะก็ไม่มีใครอยากทำน
0: ะ
1: คนไทยก็เน้นแบบว่าธุระเยอะญาติเยอะปัญหาเยอะอะไรเงี้ยถ้าเป็นต่างด้าวก็แบบทำงานเก็บเงินอ่
0: ะ
1: ก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พูดกันอยู่จนทุกวันเนี้ยนะเรื่องของลูกจ้างคนไทยเนี่ยที่แบบเอาใจยากนะแล้วก็แบบมีปัญหามากๆเลยนะในภาคของแรงงานนะฮะ
0: ในเรื่องขายสินค้าบางอย่างที่เขาเสมือนเอาไว้ให้คนไทยอ่ะบางทีนานาก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยนะแล้วพอไปจ่ายตังค์อ่ะถึงได้เข้าใจว่า4 บาท20 บาทอย่างเงี้ยรู้ละอ้าวไม่ใช่คนไทยหรอเนียนนะคนเอเชียเหมือนกันบางทีเราก็ดูไม่ออกอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางอาชีพคนไทยเขาไม่ทำไง
1: ก็จะว่าเขาซะทีเดียวเลยก็ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็ภาคแรงงานก็ขาดคนอีกนะฮะเพราะว่าไม่มีคนมาขายของให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทำงานให้นะฮะส่วนจะแบบอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของภาคแรงงานเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องเข้าใจอ่
0: ะ
1: ว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ
0: พูดถึงเรื่องต่างด้าวนะ CIBจับมังกรอู่ฮั่นโอ้โหมูลค่าความเสียหายร้อยล้านเลย
1: ไทยแลนด์แดนสวรรค์
0: นี่ซุกซ่อนตัวอยู่ในพัทยาด้วยค่ะตำรวจเขาก็เก่งเนาะเขาก็ขยายผลตามสืบตามรวบจนได
1: ้
0: ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะจับกลุ่มชาวจีน4รายตามหมายจับนะคะคดีช่อโกงปลอมแปลงเอกสารมูลค่าความเสียหายมากกว่า18ล้านบาทหรือว่า18ล้านหยวนหรือว่าเกือบๆ100ล้านบาทไทยนะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายนะคะมีในเฉินอายุ55ปีในหยานในหยวนอายุ54ปีค่ะโอ้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยในเฟยอายุ51ปีแล้วก็ในหลิวอายุ54ปีนี่เลยห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงคือแถวๆห้วยใหญ่อ่ะจะมีบ้านที่แบบราคาแบบ10ล้าน20ล้านคนไทยซื้ออยู่ไม่ได้ไม่มีความสามารถก็ปรากฏว่าเนี่ยค่ะจะเป็นแหล่งกบดานนะคะของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวบางทีเข้าไทยมาบางทีก็มาเปิดโรงงานผลิตยา water love love water อะไรสักอย่างทำอะไรพอเค
1: คือทุกอย่าง
0: มีทุกอย่าง
1: ที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็มาทำที่เมืองไทยเนี่ยแหละเพราะว่าทำประเทศตัวเองไม่ได้ไงเพราะว่ามีโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยก็เนี่ยแหละมาเมืองไทยกันเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปทลายนะคาดว่าจะมีอีกหลายแก๊ง
0: มีอีก
1: ยังไม่หมดหรอกเนี่ยนะฮะแม่ก็บ้านแต่ละหลัง
0: อยากจะไปเที่ยวอู่ฮั่นเลยอ่ะดับฝันดาวซะละ
1: มีอะไรอู่ฮั่น
0: ไปเฉิงตูไปเฉิงตู
1: อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองการศึกษานะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นที่แรกของโควิดระบาดตอนนั้นนะฮะก็มีเพื่อนๆที่ไปเรียนที่จีนนะฮ
0: ะ
1: ก็อยู่ที่อู่ฮั่นเหมือนกันก็กระจัดกระจายกระเจิงกับบ้านกันใหญ่เลยช่วงโควิดนะฮ
0: ะ
1: เมืองจีนก็มีอีกหลายที่ที่น่าเที่ยวนะฮ
0: ะ
1: แต่คนจีนก็อยากมาอยู่เมืองไทยเพราะว่ามันทำอะไรง่าย
0: ๆ
1: ง่ายสบายหลายอย่าง
0: ม
1: ันมีคนอำนวยความสะดวกให้นะถ้ามีตังค์แล้วคนจีนทำไมมีตังค์จังเลยก็ไม่รู้
0: รวยเน
1: า
0: ะ
1: แหมไม่รู้ว่าทำมาหากินอะไรกันนะฮะแบบ
0: อยากจะเปิดตลาดที่จีนสักเมืองนึงอู่ฮั่นก็ได้เฉิงตูก็ได้
1: เมื่อวานนี้
0: แค่เมืองเดียวก็เวิร์กแล้วนะ
1: มีเมื่อวานนี้มีคนไลฟ์ขายกระเป๋าอ่ะมีคนแชร์มาให้ดูแบบว่าเขาไม่สามารถที่จะเอฟกระเป๋าได้ทันหมดภายใน1นาที
0: จริงเหรอ
1: ยอดขาย200ล้านบาท
0: โอ้โห
1: กระเป๋าอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็มีแบบคนเข้าไปเอฟแล้วเอามาปล่อยต่ออะไรเงี้ยเออ ทำกำไรกันนะฮะ
0: แบรนด์อะไรหรอ
1: แบรนด์ของคนไทยนี่แหละ
0: เก่งอ่ะ
1: แต่เป็นแบรนด์ที่แมสมากอ่ะพวกวัยรุ่นเขาจะรู้กันนะเขาบอกเนี่ยเอฟไม่ทันเลยหมดภายใน1นาที
0: เก่งเนาะทำยังไงถึงแบบว่าจะมีกระแสให้สินค้าเป็นแมสได้นี่เก่งมาก
1: ขายของนาทีเดียว200ล้านน่ะคุณคิดดู
0: เออ
1: เออเนี่ยแหละเขา
0: ไม่ธรรมดาม
1: ีเงินซื้อบ้านเป็น10ล้าน
0: ใช่
1: อันนี้คนไทยนะไม่ใช่คนจีนนะ
0: อ
1: ้าวโอ้โหเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะฮะ
0: มีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของท่านภูวกรตัวสิงขอนจากทางงานชลบุรีค่ะ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีกอรมน.ไปตรวจสอบในพื้นที่บ่อวินศรีราชาหลังจากสืบทราบว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานแบบเป็นเสมียนเป็นนายจ้างน่ะเป็นอาชีพต้องห้ามนะพอเข้าไปตรวจสอบปุ๊บพบพนักงานเมียนมา4คนเป็นเสมียนนั่งประจำหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ค่ะก็กำลังจะเตรียมยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตโอ
1: ้มาแบบครบวงจรนะ one stop service นะแล้วก็บริการอย่างเป็นกันเองเพราะว่าชาติเดียวกัน
0: บริการเป็นมิตร
1: เป็นเมียนมาเป็นเมียนมาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้นะก
0: ็
1: เป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะนะครับ
0: ทำไมยังมีข่าวแบบนี้ให้เราได้อ่านตลอดเลยนะ
1: มันก็มีตลอด
0: จับอยู่ตลอดเหมือนกัน
1: มีตลอดแล้วจับไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะฮะถ้าหากว่าไม่มีแบบสายสืบมาบอกอะไรเงี้ยก็คงจะจับยากนะ
0: แก้เครียดพาไปเที่ยวบำบัดกันหน่อยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นกันหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เตรียมจะหยุดยาวลองวีคเอนด์เนาะตั้งแต่เนี่ยค่ะ30 31 1 2 3
1: แหมไปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะ
0: ช่วงกรีนซีซั่นนะคะ
1: ค
0: ืออย่าได้หวั่นนะคะไปชุ่มฉ่ำรับหน้าฝนกันที่สวนนงนุชพัทยาได้เลยนะสวนนงนุชโดยท่านกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นจะว่าไปอ่ะช่วงหน้าฝนอ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเป็นโลซีซั่นแต่ณปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วมันก็เที่ยวได้ทุกฤดูนะพี่ทอมเนาะโดยเฉพาะสถานที่ที่แบบมีธรรมชาติที่สวยงามจัดโปรพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อ1แถมฟรีอีก1ตลอดเดือนหน้ามิถุนายนนี
1: ้
0: เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกมาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็สวนสวยระดับโลกนะคะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะท่ามกลางบรรยากาศเขียวสดชื่นท่ามกลางฤดูฝนแบบนี้นักท่องเที่ยวชาวไทย walk in ซื้อบัตรผ่านประตูพร้อมชมการแสดงแพ็กเกจ3จำนวน1ใบรับฟรีทันทีอีก1ใบไปเลยจ้ะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะคะเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพค่ะน้องๆเด็กๆส่วนสูงไม่เกิน140ซมเข้าฟรีทุกวันนะคะหนูต้องมากับครอบครัวนะลูกหนูมาเดี๋ยวๆนี่ก็คือไม่ได้นะ
1: วิ่งเข้าวิ่งออก
0: ผู้พิการค่ะเข้าฟรีได้ทุกวันผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีวันศุกร์แต่ถ้าคุณตาคุณยายอายุ80ปีอัพแล้วเนี่ยอันนี้เข้าฟรีทุกวันเลยนะคะ
1: ก็ให้ลูกหลานพามานะฮะ
0: เขามีแหล่งท่องเที่ยวเขามีถ้าใครได้เป็นสายมูนะเขามีหมดนะไม่ว่าจะเป็นพระสังฆกระจายค่ะแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมพระพรหมพระพิฆเนศคือแบบว่าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่นี
1: ่
0: เรียกได้ว่ามาที่นี่มูได้ครบเลยแล้วสวนไดโนเสาร์เมื่อก่อนมี1,700 ตัวใช่ป่ะตอนนี้โอ้พับเวลเป็น 1,800 แล้ว
1: อลังการ
0: แทบจะทุกสายพันธุ์แล้วอ่ะแล้วก็มีแลนด์มาร์คใหม่ด้วยนะเป็นเมืองอียิปต์จุดเช็คอินใหม่ของพัทยาค่ะไม่แน่ใจว่าสถานี EV Charger เสร็จหรือยังอีกหน่อยรถไฟฟ้าก็ไปจอดชาร์จที่นั่นได้นะคะก
1: ็
0: เตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ทุกวันนะคะแวะไปได้ค่ะ
1: พัทยามาได้ทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเรียกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นโลซีซันก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าค่าที่พักก็ถูกนะโรงแรมก็ถูกนะช่วงนี้หน้าฝนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามมันก็จะสังเกตเห็นว่าค่าทัวร์ถูกลงนะ
0: พี่ทำเวลาฝนหยุดตกทะเลสวยทุกทีเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าฝนตกไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้ำทะเลจะใสนิ่งเนี่ยถ้าใครแบบชอบแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: อย่าว่าแต่เป็นแบบโลซีซันเลยมันเป็นกรีนซีซันมาได้
1: หยุดยาวนี้ก็ขอเชิญชวนนะฮะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟัง
0: เอฟ
1: เฟกต์รีดิโอนะครับพัทยาอยู่ช่วงนี้นะฮะก็เชิญมาเที่ยวเมืองพัทยากันได้นะครับมีอะไรให้เที่ยวเยอะเลยนะของกินก็เยอะ
0: มีโปรโมชั่นเทอร์มินอลด้วยน
1: ี่
0: ก็เ ็คือเสิร์ฟฉ่ำนะม
1: ี
0: ม
1: า
0: อัปเดตตลอด
1: เดือนหน้าก็จะเข้าสู่ Mid Year Sale กันแล้วนะฮะ Terminal 21 พัทยามีอะไรฮะ
0: มีงานเซลล์ยิ่งใหญ่แห่งปีสินค้าจัดโปรสุดเดือดลดราคาแรงๆกันเลยนะคะสูงสุด 80% ค่ะสินค้าสำหรับสายแฟร์จากแบรนด์ดังลดแรงขั้นสุดเอาใจขาช็อปแบบรัวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเครือของ CMG สินค้าของเซ็นทรัลนั่นแหละนะ Continue ค่ะ Beverly Hills Polo Club นะ

0: สปอร์ตเวิลด์แล้วก็อีกมากมายหลากหลายแบรนด์ด้วยค่ะจัดกันที่บริเวณชั้น G แล้วก็ชั้น M นะคะเป็น Mid Year Sale Up to 80% นะคะใครที่แบบว่ามองเอาไว้ว่าคอลเลกชันนี้จะสอยให้ได้ช่วงนี้เหมาะมากๆเลยกระเป๋าอ่ะหนูเล็งกระเป๋าไว้ปกติมัน 4,000 5,000 แล้วพอเซลแล้วมันก็จะเหลือแบบ 2,000 ต้นๆก็ยังไหวอยู่ไม่งั้นครึ่งหมื่นก็ไม่ไหวนะ
1: เมื่อวานนี้คุณไม่ซื้อทองนี่วันนี้ทองขึ้นแล้ว
0: รู้ได้ไงว่าหนู
1: อันมา
0: หนูยังพูดในรายการอยู่เลยใครจะช้อนจังหวะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังเขาบอกมาว่า
1: ปล่อยเลย
0: ให้รอก่อนให้รอเพราะว่าวันศุกร์เนี้ยน่าจะลงอีกที่ไหนได้
1: ลงอะไรขึ้น
0: ว
1: ันศ
0: ุ
1: กร์
0: เช้าเลย
1: ขึ้นมาหงายท้องเลยนะฮะแบบว่าช้อนกันไม่ทัน
0: เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนั้นดีกว่า
1: เอ้ยจริงวันนี้วันศุกร์นี่เขามีตลาดไอ้นี่ใช่ไหมที่หน้าอำเภออ่ะใช่ป่ะ
0: มีทุกวันศุกร์มีทุกที่เลย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ศรีราชาแหลมฉบังบางละมุงมีหมดแต่ที่ไม่ได้ PR เพราะว่ากลัวเดี๋ยวแจ้งไปแล้วคุณผู้ฟังไปแล้วของหมดไงเพราะว่ามันแค่เที่ยงนะพี่ดอม
1: ใช่ก็ของน้อยนะจริงๆน่าจะเอาแบบผลไม้จากชาวสวนมาขายกันบ้างนะแบบให้ชาวสวนเข้ามาขายอะไรเงี้ย
0: นะว่าอันเนี้ยน่าไปมากกว่ากรุงไทยชั้น3เทศบาลศรีราชาผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนน่ะแล้วก็ปรากฏว่าคนละครึ่งพลัสค่ะก็ไม่เต็มนะแล้วคนที่รอ3วันเนี่ยก็คือถ้าวันนี้คุณไปลงทะเบียนแล้วไปทำให้เรียบร้อยเนี่ยถึงแม้ว่าพ้นจากวันศุกร์ไปแต่ว่าชื่อเข้าระบบแล้วก็รอนะมันเหลือไง
1: วันจันทร์ก็จะได้ใช้กันแล้วนะฮะ1มิถุนายนนะฮะ
0: แล้วก็ผู้ประกอบการนะคะจะได้เป็นการแบบมีร้านค้าในออนไลน์เพิ่มส่วนของพวกออนไลน์อาหารการกินนี่น่าจะวันที่16หรือ15นะพี่ทอมเดือนหน้าใช่ป่ะก็สามารถใช้คนละครึ่งพาสได้ด้วยเช่นเดียวกันเอ้าเดี๋ยวก่อนนะช่วยอะไรนะ
1: ไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยพาสไม่ใช่คนละครึ่งพาส
1: เมื่อวานนี้ไปซื้ออาหารแมวไงพอซื้อเสร็จแล้วเจ้าของร้านบอกว่าอ้าววันจันทร์นะครับพี
0: ่เอ้า
1: ไทยช่วยไทยพัดอ๋องั้นคืนได้ไหม
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันคิดตังค์
0: แล้วซ
1: ื้อ
0: ขนมแมวเหรอ
1: เออซื้ออาหารแมวแล้วก็เออเฮ้ยร้านนี้ร่วมโครงการตลอดนี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็ลืมไปแมวไม่งั้นเมื่อวานซื้อน้อยๆ
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟังท่านใดที่เป็นแบบมีร้านนะโชว์หวยหรือว่าขายสินค้าพวกร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยไปได้เลยไปลงทะเบียนคุณผู้ฟังเราอยู่แถวๆศรีราชาเยอะนะไปเลยเทศบาลศรีนะคะเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ของแบงก์กรุงไทยอ่ะเขาไปอำนวยความสะดวกให
1: ้
0: ครบจบที่เดียววันซอฟต์เซอร์วิสสงสัยอะไรถามเขาลงทะเบียนแล้วติดขัดอะไรยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ทำให้เรียบร้อยนะคะไปช่วยกันลงทะเบียนเยอะๆค่ะ
1: ที่บางพระก็มีนะโครงการตลาดนัดชุมชนคนบางพระนะฮะที่หน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะเทศบาลเมืองบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะก็มีตลาดนัดชุมชนคนบางพระนะก็เริ่มแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะก็จะมีสินค้ามากมายกว่า70ร้านค้านะครับข้าวสารไข่ไก่น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลผงซักฟอกนะฮะอาหารขนมต่างๆจากร้านค้าชุมชนก็เข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็เนี่ยถึงบ่าย2เดี๋ยวก็คงจะหมดแล้วนะแล้วก็จะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะสำหรับบางพระนะฮะ
0: บางพระนี่เจริญนะจะว่าไปอ่ะนะใครที่แบบว่าอยู่ฟังอยู่แถวๆบางพระก็จะทราบว่าเขามีทั้งของกินมีสถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปข้างในอย่างคาเฟ่สวยๆเยอะมากนะที่บางพระเนี่ยบรรยากาศดีโลเคชั่นเขาก็ดีด้วยนะคะ
1: ร้านอาหารนะริมชายหาดบางพระนะ
0: พูดแล้วคือน้ำลายเลยใครที่เป็นสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ที่คือไปที่บางพระเนี่ยมันจะไม่ค่อยวุ่นวายมันจะแบบสงบหน่อยนะ
1: ชาวบ้านเขาจะประกอบอาชีพประมงดั้งเดิมนะบางพระนี่ตอนนี้เขา
0: ต้องมาเกษตรนะพี่ทอมอยู่ที่ว่าเขาได้อะไรมาอะไรติดอวนมาเขาก็จะบอกวันนี้มีปลานี้นะอะไรเงี้ย
1: เขาแกะปูขายนี่ที่บางพระใช่ไหม
0: ใช่
1: มีหลายบ้านเลยนะ
0: ส่งนอกด้วยนะ
1: เป็นชุมชน
0: ต่างประเทศด้วยนะ
1: ถ้าชอบกินปูม้านะก็ไปบางพระมีให้เลือก
0: ปลาหมูชอบกินปลาหมูหนูชอบกินปูม้าเมื่อเช้าพี่ทอมมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติด้วยของเทศบาลเมืองศรีราชานะคะร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพันไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพันไม้ไทยดอกจะเป็นช่อสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะคะดอกก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเข้าไปดูภาพบรรยากาศได้ที่เพจของเรานะคะ MCOT Radio พัทยาค่ะลงข่าวว่าเยอะเลยเมื่อเช้าข่าวแน่นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉลิมพระเกียรตินะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะคะ
1: ช่วงของหยุดยาวด้วยนะฮะวันที่2ก็หยุดกันเอาเองนะ
0: ลาเพิ่มจะได้หยุดยาว
1: อย่างหยุดยาวก็ลานะฮะเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับแล้วก็ไม่มีวันหยุดที่

0: เศษด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมอ่ะก็ช่วงนี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญได้เลยที่ LINE Official ครับพิมพ์ @mcot.pattaya ครับหรือที่ไลฟ์สดนะฮะหน้าแฟนเพจของสถานีวิทยุอสมทชลบุรีนะครับส่วนต่อๆก็รอนิดนึงนะครับ
1: วันนี้ตั้งกล้องไม่ทันนะคะ
0: วันนี้คุณนานางานยุ่งนะฮะข่าวเยอะนะฮะ
1: เยอะค
0: ่
1: ะ
0: เลยตั้งกล้องไลฟ์ไม่ทันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้
1: กล้องพี่ทอมใช่ไหม
0: ดูกล้องนี้ไปก่อนสวยได้เหมือนกัน
1: สวัสดีกล้องนุ้นด้วยนะคะสวัสดีกล้องนุ้นด้วย
0: คุณดูอยู่ด้วยนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับก้าวทันข่าวชนครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับ12:30 นวันนี้อดิศรวาสนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya
3: MCOT Radio Network 107.75

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ3ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นและการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
0: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ่ช็อปแมเนีย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
3: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: ไม่รู้ว่าเย็นนี้นี่จะได้เห็นซันเซ็ตที่พัทยาหรือเปล่านะคะเพราะว่าอุตุแจ้งมาแล้วค่ะว่ามีฝนเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคของไทยนะคะแต่ก็มาควบคู่กันกับอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมน้ำฝนปีนี้มันร้อนขนาดนี้นะคะถ้าจะตกก็น่าจะตกนิดหน่อยไม่น่าจะเยอะมากนะคะแต่เราก็ต้องติดตามประมาทไม่ได้เพราะว่าจังหวัดเราโดยเฉพาะที่พัทยาเราก็มีเรือโดยสารข้ามฟากเนาะจำเป็นจะต้องดูท่าทีจากกรมเจ้าท่าด้วยค่ะถ้ามีประกาศเตือนหรือว่าแจ้งให้ขึ้นธงจะครึ่งเสาหรือว่าจะถึงท่อเสาเลยอันนี้ก็ต้องคอยรีเช็คคอยตรวจสอบกันด้วยรวมทั้งเสื้อชูชีพนะคะที่นักท่องเที่ยวท่านใดที่จะเดินทางไปเกาะล้านนะคะเมื่อขึ้นเรือโดยสารสาธารณะแล้วก็รีเช็คกันนิดนึงว่ากัปตันไตเรือเขาให้เราหรือเปล่าถ้าไม่ให้หรือว่ามันตกหล่นขาดไปยังไงก็แจ้งกันได้นะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยลงพื้นที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วสักครู่นี้จากยังโอมนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าร่วมสมัย Sunset in พัทยาค่ะมีความย้อนยุคนิดๆ นะคะก็เป็นในสไตล์ของยังโอมค่ะเพิ่มเติมเพลงไหนฝากไว้ได้เลยที่ LINE @mcot.pattaya ค่ะ
1: ไทยรักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นสุดสัปดาห์ของการทำงานกันนะคะแต่ก็จะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยกำลังขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะแถวแหลมฉบังนะคะถ่ายภาพหน้ารถมาให้ดูไม่แน่ใจว่าวิ่งส่งสินค้าหรือว่าวิ่งเข้าไปในท่าเป็นรถที่ขนส่งพัสดุนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเทรลเลอร์เหล่านั้นเนี่ยนะคะเวลาวิ่งเข้าไปก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่ดูจากภาพที่ส่งมาแล้วน่าจะเป็นหน้าปัดรถยนต์ที่เป็นกระบะมากกว่านะคะบางท่านก็แบบส่งมากำลังฟังอยู่ให้เห็นเลยว่าเลขความถี่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะล็อกคลื่นล็อกช่องเอาไว้ได้เลยนะหรือว่าจะอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังก็ได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นั่นเองค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี้กับ Toyota ซึ่งยังคงขอบคุณคนไทยนะคะที่ไว้วางใจเชื่อมั่นทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจมอบโปรพิเศษเลยให้กับลูกค้าที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ใช้ไฮลักซ์นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังเลี้ยวเข้าโชว์รูมโตโยต้าได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีบริการเปลี่ยนไส้กรอง RPM 2.5 เปลี่ยนให้ฟรีพร้อมกับตรวจเช็คสภาพรถ33รายการรับของที่ระลึกเป็น Hilux Legend นะคะรวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นปลอดภัยถึงที่หมายด้วยความสวัสดิภาพค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของรถ Hilux ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: พูดถึงเรื่องของประหยัดน้ำมันนี่ต้องยอมใจจริงๆนะคะสำหรับไฮลักซ์ค่ะท่านใดที่ขับโตโยต้าอยู่ก็จะทราบแล้วค่ะราคาขายต่อก็

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

และเพลงสากลมาให้ได้ฟังกันนะคะจากจัสตินบีเบอร์ค่ะ Peaches นะเพลงนี้ได้แดเนียลซีซ่าแล้วก็กิฟฟ์ออนมาร่วมงานกันด้วยค่ะก่อนหน้าเกาะกระแสฟีฟ่าบอลโลกซะหน่อยกับน้องลิซ่าแอนิต้าแล้วก็เรมาด้วยนะคะสำหรับฟีฟ่าโกลส์เวิลด์คัพ2026นั่นเองค่ะช่วงนี้กลับมาอัปเดตเรื่องของช็อปมาเนียค่ะซึ่งต้องบอกว่าคัดสรรมาแล้วเนาะสินค้าคุณภาพพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ช็อปออนไลน์กันนะคะหรือว่าใครที่จะโทรสั่งซื้อผ่านมือถือก็ได้021143990เบอร์นี้เซฟเอาไว้ได้เลยนะคะวันไหนนึกขึ้นมาได้ว่าของที่บ้านยังขาดไฟใช้พัดลมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะเคยไหมที่บางทีเจอปัญหาแบบไฟหน้าบ้านไม่พอมองไม่ค่อยจะเห็นนะคะอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยกระโจนอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีเราเดินไปข้างบ้านแล้วแบบไฟมันสว่างไม่พอนะคะหรือบางจุดที่อยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟช่วงนี้เราต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่ามันปรับขึ้นต่อเนื่องปัญหาแบบนี้จะหมดไปค่ะถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสทดลองใช้เมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะลองเปิดใจใช้ดูค่ะเพราะว่า 2,500 วัตต์คุ้มค่ามากๆกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์แต่ว่าเขาใช้หลอด LED นะคะมากถึง248ดวงนี่เป็นที่มาของการประหยัดไฟละค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าน้องให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยมาพร้อมกันกับแบตเตอรี่จุถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะชาร์จ1ครั้งก็ใช้ได้ยาวๆเลย12ชั่วโมงนะคะติดตั้งก็ง่ายสายยาว5เมตรมาพร้อมกับอุปกรณ์ให้มาครบเลยค่ะกันน้ำได้ด้วยนะอย่างเวลาถ้าฝนตกก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาสามารถกันน้ำได้ด้วยทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเมกาสปอตไลท์1ดวงแถมฟรีโคมไฟ LED อีก2อันแล้วก็ยังมีแว่นกันแดดคละแบบให้อีก1ชิ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิด 1,290 โทรได้เลยที่02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสั้นๆคู่เดียวมีกู๊ดนิวนะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยค่ะข่าวดีๆมีให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวว่าท่านใดจะส่งข่าวมาเพื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะได้รับข้อความจากพี่นิธิบอกว่าฟังในรถท่าเรือแหลมฉบังครับอันนี้เป็นกระบะแท้ทรูแน่นอนเพราะว่าดูจากคอนโซลรถนะคะเอกสารแน่นเหมือนกันนะพี่นะแซวๆหยอกๆค่ะอากาศร้อนนะคะดูจากภาพที่ถ่ายส่งมาให้ดูค่ะขอบคุณมากๆอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังเพลงไปด้วยหรือว่ามีเพลงไหนที่เป็นเพลงโปรดก็สามารถพิมพ์ข้อความฝากเอาไว้ได้ที่ line@msimcord.pattaya นะคะขับรถดีๆแต่ว่าเท่าที่ดูจากภาพนี่วันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะบางวันนี่เวลาพี่นิติส่งมาให้โดยเฉพาะช่วงเย็นเนาะโอ้โหแถวๆแหลมฉบังนี่แบบรถติดแน่นเลยอะค่ะขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะส่งภาพข่าวภาพถ่ายมาให้ได้ดูกันด้วยในช่วงนี้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นานๆกับพี่ทอมจะมีโอกาสได้ไปชิมกาแฟมะพร้าวแล้วล่ะหลังจากที่เราได้พูดไปแล้วเราก็หวังใจว่าวันหนึ่งนี้เราจะแบบได้ทานนะคะเพราะว่าเป็นของดีตะเคียนเตี้ยห่างจากสถานีวิทยุของเราไปก็ไม่ไกลนะคะที่นี่ก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำพริกเอ่ยการทำแกงกะลานะคะแกงไก่กะลาแล้วก็มีเมนูใหม่ที่ขึ้นชื่อค่ะเข้าไปดูในเพจพัทยานิวพี่หนิงโพสต์ไว้บอกว่าจริงๆแล้วเมนูนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะคะพรุ่งนี้นานาก็จะได้สมใจแล้วเพราะว่าอยากลองชิมว่ากาแฟที่ใช้น้ำมะพร้าวนะคะเป็นส่วนผสมเป็นวัตถุดิบเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นแบบไหนรสชาติมันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เดานี่คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าหลายคนคอนเฟิร์มโดยเฉพาะคอมเมนต์บอกว่าหอมอร่อยค่ะมีขายที่ไหนคะแล้วก็ถามด้วยว่าชิมหรือยังตรงไหนอยากจะไปลองนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่าพี่เคยไปชิมที่สวนฟ้าใสไอโกะตะเคียนเตี้ยนะคะก็บอกว่ารสชาติดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าชิมมาแล้วรสชาติเป็นยังไงจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะบ้านไร่ในหนิงค่ะตะเคียนเตี้ย45นะคะลองดูเผื่อว่าใครที่จะแวะเวียนไปดื่มกาแฟมะพร้าวกันก็เชิญชวนนะคะ

เพลงกันไปในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังหลายท่านทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะโหลดแอปเอาไว้ที่มือถือก็ได้นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปติดตามรับฟังทางออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เพราะยังเป็นเธอเสมอจาก Enjoy Play นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันกับรักคำโตๆเพลงนี้ฝากมาจากโน่นเลยสุราษฎร์ธานีนะคะนานาหยิบมาต่อเนื่องสำหรับ Market Taste สักครู่นี้อยากให้เธอลองก่อนที่จะส่งเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังข่าวกลับมาเลือกเพลงพร้อมฟังกันต่อที่นี่เอ็มคอร์ดเรดิโอพัทยาค่ะ

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเกนใหม่บัตรสวัสดิการใหม่นี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 น.คณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอประชุมวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทั้งนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงสำหรับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
12: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
17: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

สักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเราให้ได้

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด E-LoHas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่ 5EV และแจคู่ 6EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ท่านวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานพตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลเจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือพตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานพตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟัน

0: ลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
15: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
16: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-Cord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmaniaค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดย

มีการวางสางครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคตMCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน GrowPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเจาะตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน400,064 มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นิสัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญดีอีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋ม

0: Confirm นะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT Radio Network 107.75
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
6: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
12: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
13: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสัวส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็น

0: ด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนพัฒน์10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนพัฒน์จี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนพัฒน์มีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนพัฒน์จะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนพัฒน์เป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดยูเครนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเคลนที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โผล่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัย

0: รถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOS Radio Network 107.75
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOS Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOS HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-CORD Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-CORD Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-CORD Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-CORD Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-CORD Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: M-CORD Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นครึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคครับพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นๆมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าวเลย
6: โอ้โหหลายคน
7: เย็นๆอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คืนฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกับที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
6: ครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ซึ่งร้อน
6: ไปเจอคลื่นความร้อนฮะแล้วก็
7: ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่เบสาน
7: ครับ
6: แต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะ
6: คือที่จำได้อย่างเดียวคือแมนซิเอาชนะไม่ได้เพราะทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยละที่ปิดฤดูกาลไปแล้ว
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นน่ะดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร้อน
7: ต่างคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้งอากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะ
6: ครับ
7: จู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพวดพลาดเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซิไม่ได้ฮะ
7: อ
6: ๋
7: อทำไมจะสกัด
6: สกัดสักนัดสองนัดก็ไม่ได้ฮะประมาณน
7: ั้นไม่อยากให้อาร์เซนอลได้ด้วยไง
6: เอาเปล่าครับโอ้เขารอมาตั้ง22ปีพี่พิสารให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขาว่าดีจริงนะครับ
7: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
6: ครับ
7: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: 64
7: 60 40เนี่ย
6: ครับ
7: ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ
8: ์ครับ
7: โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ
8: ์
7: ในวันที่29เวลา22นาฬิกาเนี่ย
8: ปิดแล้วฮะ
7: นา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
8: ครับ
7: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
8: แค่ไหนแค่นั้นครับ
7: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
8: ครับ
7: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ์ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
8: ครับ
7: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่น
8: ๆ
7: เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นแค่โครงการหนึ่ง
8: ครับ
7: ซึ่งยังมีหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยเพราะมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกั้นกรองการใช้เงินจากพระราชกำหนดพรกกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
8: ก็ลงทะเบียนจำนวนเลขณขณะนี้เนี่ย26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ 474,341 รายครับพี่เพศานะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่เพศานแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า4ทุ่มนี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
7: ก็ยังมี33 วันอีก2วันนะ
8: ใช่ครับ
7: น่าจะทันอ่ะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให
8: ้ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
7: ครับใช่วันที่2ก็มี
8: ก็ SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสารบคสคสมกรถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันเนี่ย200ไงฮะที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่เบสาร
7: ครับต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมลองวิกเอนใช่ไหม
8: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอ1วันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
7: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
8: วันที่3
7: เป็นพระราชสมภพใช่ไหม
8: ครับใช่ครับ
7: สมเด็จพระราชินีนะ
8: ครับ
7: เอาเห็นว่ารัฐบาลเขาอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหยุดพิเศษ
8: หยุดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
8: อ๋อครับครับ
7: ก็เท่ากับ
8: ยาวเลย
7: เท่ากับหยุด5วัน
8: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
7: ครับก็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
8: ่ครับ
7: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
8: ครับ
7: เดิมเขาว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับวันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
8: ครับ
7: คนคงบินกันแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นนี้บินคงบินกันหมดแล้ว
8: ครับ
7: จอดรถกันเต็มไปหมดแล้วเพราะหยุดยาวมาก
8: ครับ
7: ก็เลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีเลยก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
8: ์
7: นะครับ
8: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันน
7: ี้
8: กับ
7: ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
8: ครับ
7: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
8: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่เวสารถ้ามอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะ พราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
7: ก็ไปคอขวดกันที่ด่าน
8: ใช่ครับ
7: เราก็เลยติดพันกันมาเป็น
8: ไปกับเขาด้วยเลย
7: เป็น5กิโล10กิโลนะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
8: ่อ่าฮะ
7: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
8: ครับ
7: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4:30 นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
8: ฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
7: ครับ
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สิบแปดตัวเลขา13นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
8: ครับ
7: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
8: นายจรงฮะ
7: คุณจรงเนี่ย
8: ครับ
7: ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปครบอะไรออกมาเนี่ย
8: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไงพี่ไพศาล
7: อ๋อยังไม่ได้สติดีย
8: ังไม่ได้สติดีฮะ
7: สังเกตยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่ไหม
8: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจยานะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่เบสานและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับว่าท่านเมามากด้วยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
7: เห็นว่ากินวายใช่ไหมบอกกินวาย
8: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไป3ขวดนะฮะวายอ
7: ่
8: ะ
7: วาย3ขวดคนเดียวหรือเปล่าน
8: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่มั้ยครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับนะฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115
7: ก็วันนี้ตอน 12:45 นาทีเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
8: ครับ
7: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
8: ก็คืนเกิดเหตุใช้ตำแหน่ง
7: ว
8: ัน
7: เกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
8: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้อะครับ
7: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำนะ
8: ครับ
7: กางเกงดำเสื้อดำ วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่สี่โมงเย็น
8: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
7: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวไอ้อะไรนะไอ้นนทบุรีเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ใช่ไหม
8: ครับ
7: ปปช.เขาอยู่ทางไหน
8: ปปช.
7: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
8: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
7: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
8: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
7: เออเป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
8: ครับ
7: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล
8: ้
7: วล
8: ่
7: ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
8: ครับ
7: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
8: ครับ
7: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
8: องค์กร
7: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
8: ครับ
7: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.เห็นไหม
8: ครับ
7: องค์กรผู้ใหญ่ผมบอกว่าโอ้โหเสียหายมากนะ
8: ครับ
7: ชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
8: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองอ่ะประมาณนั้น
7: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
8: ครับ
7: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
8: ื
7: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเราตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์หรอก
8: มันสายไปแล้วเนี่ย
7: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 น.ว่าเขาบอก 16:30 น.นะ
8: ครับ
7: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจรงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
8: ครับ
7: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจรงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
8: ครับ
7: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจะลงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
8: อ๋อเหรอฮะ
7: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
8: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
7: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับ รองผู้การนะภูธรภาคหนึ่งพูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีต้องไปสอบอยู
8: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
7: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมุติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ
8: ครับ
7: ว่าตกลงใครประมาทไม่ต้องพูดเลยก็ขับรถมาดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
8: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่เพศานที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
7: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
8: ครับ
7: ไม่ได้หนี
8: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
7: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
8: ไม่มีเลย
7: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
8: ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่ไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนแล้วพี่ไพศาลแล้วก็ไอ้ที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
7: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
8: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่เพศานแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้า
7: ครูด
8: กับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะน
7: ั่
8: นแหละ
7: มันลากไป
8: ลากไป
7: ล้อซ้ายหน้าไป
8: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบออกติดท้องรถฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะให้ลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก็ท่านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดต่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเป็นคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
7: ครับฮะแล้วก็ล่าสุดครับบอกที่คุณจรงก็บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
8: ครับ
7: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
8: ครับ
7: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติๆแล้วก็ขอขมาศพนะ
8: ครับ
7: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับตัวมันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลยคุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินใจเลย
8: ครับ
7: แล้วก็ล้มลงไปซุดลงไปนั่งครับ
8: ครับ
7: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกรกเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
8: ครับ
7: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
8: ครับ
7: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
8: ครับ
7: ก็ยืนประชันได้เช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
8: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
7: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
8: ครับ
7: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นว่าเป็นเพื่อนไรเดอร
8: ์ฮะ
7: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
8: ๆครับครับ
7: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเง
8: ี้
7: ยมา
8: เปลี่ยนแปลง
7: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
8: ครับครับ
7: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วมันก็คนก็คงจะแค้นนะ
8: ครับ
7: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
8: ก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เข้าไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอ้ตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดื่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะโอ้ก็ขวดที่3ไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.ณรงค์กำลังจะกลับออกมาจากทางร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะแล้วก็เห็นภาพมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยว่าดื่มกินกันจริงแล้วก็เดินขับขึ้นรถอยู่คนเดียวฮะนั่นแหละครับแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่สถานีตำรวจหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูก2คนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนลูกของตัวเองเลยพี่เพศาน
7: ฮ
8: ะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต่อสู้กัน
7: ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
8: ครับ
7: แล้วก็ไม่หยุดรถ
8: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
7: ก็ข้อหาที่3คือขับรถหนีชนรถหนีอ่ะ
8: ครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เพศานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เพศานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนนึงขับตามเขาไปขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับไรเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี่ย
7: แล้วก็อีกเรื่องนึงปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
8: ครับ
7: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
8: ครับ
7: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร
8: ครับ
7: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจรงเนี่ย
8: ครับ
7: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิมฮะ
8: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
7: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์ให้เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
8: ครับ
7: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี้ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนมันจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
8: ครับ
7: ที่ถูกย้ายออกไปไม่ได้ว่าเข้ากลุ่
8: ม
7: เข้าเกลืออะไรไปก่อนนะ
8: ครับ
7: ระหว่างรอไอ้การสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ไอ้การย้ายไปก่อนเนี่ยจะผลให้ย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
8: ใหญ่กว่าเดิมอีก
7: ถามผู้รู้ในวงการปวช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าเดิมมันเดือนสูงกว่าเดิม
8: ครับ
7: แล้วสรุปไปอย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
8: โอ้คงไปเปิดคงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องไอ้ช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
7: ทราบเหมือนกันทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสถ้าย้ายก็ย้ายไปย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันด้วย
8: ครับ
7: นะ
8: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศานฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
7: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
8: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีเนี้ย69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท.ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตนะครับ
7: นะครับ
8: ครับ
7: นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะ
8: ครับ
7: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิต
8: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
7: ครับ
8: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเรามาคุยกันต่อครับ
7: ครับ
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สิบแปดตุลา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
8: ครับ
7: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
8: ่อ
7: ขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพ
8: ครับ
7: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
8: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุชนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
7: อ๋อปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
8: ครับ
7: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายศรนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกลบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
8: ครับ
7: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
8: ครับ
7: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจะลงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจะลงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสารฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจะลงก็รับปากว่า เรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
8: ้
7: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต
8: อ
7: ีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจรงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่นายทนายความนายจรงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจรงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กันก่อนที่นายจรงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าทำนองว่ามึงจะเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
8: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ยครับ
7: คือทางญาติเขาก็คงจะสูญเสียเขาเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะพูดง่ายเขาก็ต้องคงต้องปรงอ่ะ
8: ครับ
7: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
8: จะช่วยเหลือจะเยียวยากันยังไง
7: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูกสองคนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เพศาน
7: คร
8: ับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะนี้ได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เวลาน
7: ักธุรกิจเมาเงี้ยนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
8: ออกจากสนามกอล์ฟมา
7: แล้วก็พ่อแม่เสีย
8: ครับ
7: นั้นก็ต้องไปจ่ายหลายสิบล้านอ
8: ่
7: ะชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทน
8: เนี่ยครับทำได้ต้องเป็นแบบนั้น
7: รับมาเป็นลูกรับมาเป็นลูกบุญธรรม
8: ครับครับเพราะว่า
7: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
8: ครับ
7: เขาก็มีฐานะมากขับรถเบนซ์ไปชนใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: รถรองรถผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
8: ครับ
7: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
8: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่พิสาร
7: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะ
8: ครับ
7: ช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
8: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
7: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าอ้าวคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไง เอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
8: ครับ
7: อ๋อปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ผ่านมา
8: ใช่ไหมใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันบิ้งขึ้นมาเลยบอกว่า
7: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
8: คนที่ถูกย้ายไงฮะ
7: บุรีรัมย
8: ์ทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
7: ทนายอั๋นเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพลธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
8: ครับ
7: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
8: ครับ
7: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
8: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดอ่ะยกเว้นผู้ว่าคนเดียวอะครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
7: นายอำเภอก็โดนด้วย
8: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายมาไงผมไม่สนองเขาหรือเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้งอะครับ
7: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
8: ที่ภูเก็ตฮะ
7: ช่วยไม่สำเร็จนี
8: ่ครับ
7: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
8: อ
7: ภูเก็ตนี
8: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
7: ภ
8: ู
7: เก็ตนี่สองเขตที่สามไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาได้กี่เขาได้มั้งบ้างไหม
8: ก็ในอำเภอถูกย้ายสามคนนะสามเขตไหมฮะ
7: ภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่สองคน
8: สองคนเหรอครับ
7: เออ ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจ
8: ัง
7: หวัดที่ถูกย้ายใช่ไหม
8: ครับ
7: ก็
8: แต่ว่า
7: คราวนี้ไอ้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาเนี่ยเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
8: คือเรื่องนี้ทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
7: สามเขตฮะภูเก็ตสามเขต
8: ใช่ไหมฮะ
7: น้ำเงินตกหมดเลยส้มสอง
8: ครับ
7: เขียวหนึ่ง
8: เขียวหนึ่งกล้าทำเหรอฮะ
7: กล้าทำได้มัน
8: ไปแทรกเขียวได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
7: ครับ
8: ก็เนี่ยฮะทนายอั๋นบุรีรัมย์สสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตฮะปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณณฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวนะครับเพราะผมเนี่ยมีแอปพลิเคชันซึ่งมันไปผูกกับไอ้สมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีอยู่หลายส่วนหลายเครื่องนะฮะในโทรศัพท์ของผมไม่ได้พิม

0: โดยทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
1: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เบสารถ้า
0: ครับ
1: ผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้และปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
0: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได้
1: ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ได้นะเขาพิมพ์ได้เลย
0: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
1: ครับ
0: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ใช่ไหมสี่เครื่องอะไรก็ว่านะ
1: ครับ
0: แต่คนที่เขารู้เทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
1: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
1: แล้วถ้าเกิด
0: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
1: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
0: แต่มันต้องมาขึ้นที่เครื่องเราทำให้เราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเราเหรอ
1: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้องดีลีททิ้งฮะหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
0: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างนี้ว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได
1: ้เพราะมันต้องเด้งอยู่กับท่านมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
0: ส่งจากเครื่องไหนโดยใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเครื่องท่านมันต้องขึ้นอยู่
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่ใครมาแอบสั่งเนี่ยท่านก็ต้องแก้ละ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเขาไปแคปมันหมด
1: ครับ
0: ก็แถมคุยกันยาวเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังมาคุยกันเห็นว่าคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ปิดไม่ขายดูจับคล้ายๆจับโชว์หน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันจับตุนกันไง
1: น
0: ั
1: ่นแหละฮะ
0: สั่งปลัดแปลว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
1: ครับ
0: นะรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
1: เติม
0: อยู่หมดละ
1: ฮะ
0: เติมสภาพบอกว่าน้ำมันหมดแล้วปั๊มอ่ะ
1: ครับก็วันนี้
0: ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
1: ่ก็ยังรับทราบรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา6ข้อความด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาลครับ
0: จะมีจะฟ้องเฟิร์นด้วยเหรอ
1: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับฮะก็เอายกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะฮะ
0: นี่แน่อยู่แล้ว
1: ครับแล้วก็จากกรณีที่ทนายอั๋นและคณะยื่นต่อประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความนึงนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะฮะเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อที่จริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านทีแจงนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการ

0: ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเด
0: ี๋
1: ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
0: พักครู่เดียวครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
0: ครับ
1: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
0: ครับ
1: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลไปลายหลุดแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะภูทินบอกวันนี้เห็นนายอนุนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะฮะนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากมอราชพัฒจังหวัดเลยเป็นวปอรุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่ อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
0: จังหวัดสุรินทร์
1: นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
0: โคราช
1: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
0: ครับ
1: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงการขึ้นเป็นผู้ว่าบึงการแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ครับ
0: ครับ
1: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรั
0: ม
1: ย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
0: โอ้ฮะ
1: ขึ้นใหญ่เลย
0: ครับ
1: สมัยคุณอนุทินมาเป็นมธ.1นะ
0: ครับ
1: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ล็อตนี้หรือเปล่าพี่วิสานที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
1: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
0: ครับ
1: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
0: ครับ
1: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
0: ครับ
1: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
0: MOA อ่ะ
1: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
0: ครับเขาเรียกว่าคืนความเป็นธรรมให้
1: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีเลย
0: อ๋อฮะ
1: คนหาดใหญ
0: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
1: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
0: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
1: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจ อบต.ใช่ไหม
0: ครับ
1: เทศบาลใช่ไหมแต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ
0: ใช่ฮะทั่วประเทศเลยครับ
1: กรมการปกครอง
0: แล้วสไตล์ของมหาดไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
0: ้ครับ
1: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
0: ครับ
1: เอาก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
0: ์อ๋อฮะท่านอาทิตย์เลยหลายปีครับ
1: คุณอันสิทธิ์น่าจะพึ่ง55 56
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจแล้วครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
0: ก็จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่เพศานเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะไกลไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรือบุรีรัมย์ไม่ใช่หรือครับรัฐมนตร
1: ีรัฐมนตรียุติธรรมท่านเป็นอดีต
0: ผู้การจังหวัด
1: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
0: ผู้ช่วย
1: รองผู้การ
0: รองผู้การเหรอฮะ
1: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
0: ครับ
1: บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: เนี่ยแล้วก็เกษียณ
0: ลำตีกลาโหม
1: พลโท
0: ลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่แถวๆนั้น
1: พอท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอช้างเซอร์กิต
0: ครับ
1: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
0: คอยบริหารจัดการเรียบร้อยดี
1: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
0: แม่ทัพภาค2
1: แม่ทัพภาค2
0: ครับ
1: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ถือว่าทำให้มันเกิดสง่าราศีในบ้านปลายชีวิต การวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
0: ครับครับครับ
1: การไปรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: โอ้โหนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสารไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
1: ก็นี่ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
0: ท่านเกรงไก
1: รท่านวปอรุ่นท่านเกรงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้มา
0: เป็นรองประธานวุฒิสภา
1: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่คุณเกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะพอดีอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เข้าใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
0: ถ้า
1: เกรียงไกรก็เลยต้องเป็นรอง
0: ถ้ามองมุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เวสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอ้าคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายโคลหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าเขาทำงานแบบไหน
1: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆเดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
0: ครับครับครับ
1: ไปถามเขาก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้มันถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นความบังเอิญโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
0: ฮะ
1: ไม่ว่ากัน
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
1: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดเลยสักคน
0: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าจะมาที่2ก็เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะที่2ที่3อะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับครับ
1: ถ้ามีชนะเนี่ยจะยุ่ง
0: อ๋อ
1: ถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีไลน์หลุด
0: ไปอย่างนี้
1: นะว่าช่วยด้วยเนี่ยอันนี้มันจะยุ่ง
0: มีคำถามตามมามากมายเลย
1: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
0: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
1: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
0: ครับครับครับ
1: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
0: ครับพี่เบสานเดี๋ยวพักครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่ไพศาลอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
1: ครับ
0: ก็คืนนี้วันนี้กำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะ ไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
1: เขาจะเร่งสูบใช่ไหม
0: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
1: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
0: ครับ
1: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบมันก็เร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
0: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้อะพี่ไพศาลให
1: ้น้ำมันพอมีที่ให้หายใจ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่เป็นรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆแต่มันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็ทางจะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
1: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
0: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
1: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
0: ครับ
1: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมินมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
1: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
0: ครับ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมาละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างน
0: ี้ฮะใช่ครับ
1: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำนั้น
0: ครับ
1: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์ชริชาร์ดจากออสเตรเลียก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะฮะ
0: ครับ
1: โดยเก่งกาดบงกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
0: ครับ
1: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
0: ๆ
1: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
0: คร
1: ับ แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
0: เนี่ยไปตั้งในโถงในโถง4เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
1: ในจุดที่ต้องดำ
0: ครับแล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้วโหคนเราเนี่ยธรรมดาแล้วไม่เคยจะต้องมาคาบถังออกซิเจนหรือว่าเอาแมสมาใส่เพื่อจะหายใจมันต้องฝึกฮะเพราะอย่างน้อง
1: มันไม่ใช่ว่าถังจะติดอยู่ข้างหลังด้วยนะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าถังเนี่ยน่าจะต้องผลักไปข้างหน้าด้วย
0: เอาไปข้างหน้าก่อนใช่ครับเหมือนกับน้อง13หมูป่าครับ
1: เพราะว่าไอ้ความกว้างของช่องบางช่องที่มันลอดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งคนแล้วก็ถังที่อยู่บนหลัง
0: ครับ
1: หรืออยู่ที่หน้าท้องก็ตามนะ
0: โอ้โหต้องเล่น
1: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่าน่าต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวเรา
0: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่ไพศาลฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ฮะแล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พิพิสารเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
1: ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
0: ใช่ครับ
1: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆ ก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
0: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
1: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
0: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
1: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่า เขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
0: ่อ๋อแต่ว่ากว่าจะไปถึงปากถ้ำนี่ทรหดพอสมควรนะพี่ไพศาลเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่เชือภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่พิสาร
1: มันก็มีโพรงก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข
0: ้
1: างใน
0: ใช่มันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะฮะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่ฮะ
1: ครับ
0: มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับรอลุ้นนะฮะคือเนี่ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสื่อลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
1: ครับวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมกตล.นะ
0: ครับ
1: ทับ2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
0: ครับ
1: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตล.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
0: ครับ
1: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.
0: คร
1: ับ แล้วจะโยกย้ายพลตรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทน
0: ครับ
1: โดยทั้งสองรายมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าปูลำเด็ดให
0: ้ฮะวันช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการฮะเกษียณ30กันยาวันเนี้ยที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือตำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกลิฟต์ไปประกอบวิชาชีพอะ
1: คร
0: ับก็คดีชั้น14นั่นแหละครับแล้วก็วันเนี้ยมีวาระอยู่ในการประชุมด้วยแต่ถูกถอนออกไปก่อนไงพี่ภิสาร
1: ครับก็เป็นรุ่นอีกทีกรกฎาคมแล้วก
0: ัน กรกฎาคมสิงหากันยาก็ถ้าได้ก็อีก 2-3 เดือนใช่ไหมเกษียณก็เป็นตำแหน่งสุดท้าย
1: ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ
0: ภูมิบำเหน็จไป
1: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนไปรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู
0: ่เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
1: สั่งพักใบอนุญาต
0: สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลยครับ
1: ใช
0: ่นะฮะเดี๋ยวเราพักไปยังครับพี่ไพศาลยังเนาะ
1: ยังไม่ได้พัก
0: พักครู่เดียวครับ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect
7: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทมมีเรื่องหือหามาก
0: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
0: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
1: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
0: อ๋อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
1: ้คุณชัดชาติบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีเห็นพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
0: ครับ oh.
1: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
0: ครับ
1: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัดชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัดชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
0: ครับ
1: วัดมีบันไดเลื่อนนะ
0: ก
1: ็สอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2ล้านญาติโยมชอบมาก
0: ครับ
1: เมื่อถึงภายในพระอุโบสถเนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูบุญธรรมสุตตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของชาติชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชาติชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได้
0: ครับ
1: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าพระเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
0: ชุมชนมีปัญหา
1: ให้กับชุมชนของท่าน
0: อ๋อครับแบบผมก็บอก
1: บันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของงบกทม.ทำหน่อยได้ไหมนี่เป็นต้นหรือเปล่า
0: ครับครับแบบผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาสเทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่าเอ้ยนักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีที่ผลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงฮะในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิคหลาย
1: ระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
0: ครับ
1: เจ้าวาดพระโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้ากูหาเลือกตั้งเลย
0: ครับ
1: มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
0: อ๋อเหรอฮะเอ้ยคนที่คล้ายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ไพศาล
1: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
0: ครับ
1: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปแล้ว
0: ครับ
1: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาทก็พอได้เป็นอิสระภาพจากมุสลิม
0: ครับ
1: พวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
0: ไปเผยแผ่หน่อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: ต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให้
0: ครับ
1: กับคนศรีลังกาจนกระทั่งบวชให้เพียงพอมีจำนวนสงฆ์แล้วเขาก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์แล้วคราวนี้เขาก็เดินหน้าเพราะเขามีอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องของตำรับตำราอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่ ก็บซ่อนกันไว้อยู
0: ่
1: แต่ขาดสมณะทายาท
0: ก็เลยเป็นสยามวงสำหรับศรีลังกา
1: เขาศรีลังกาเขาก็จะเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเขาไปต่อมาจากสยาม
0: ครับ
1: ไอ้ที่เขาเลือกสยามเนี่ยเขาไม่ไปพม่าเข้าใจว่าตอนนั้นพม่าน่าจะปกครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไปนี่ยังไงไม่ทราบได
0: ้ครับ
1: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
0: ของเราใช่ครับ
1: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวชให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
0: ครับ
1: เขาเลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันจึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได
0: ้ถ้าจะบวช
1: เพราะว่า
0: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
1: ขาดตอนไปแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
0: ครับ
1: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตาม
0: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่ไหม
1: ตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
0: อ๋อเพราะว่า
1: พอบวชได้คนนึงก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค์ก
0: ็
1: ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
0: ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพระอุปัชฌาย์แล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับ
1: แต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
0: ได้เล่นการเมืองได
1: ้ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
0: ้ครับ
1: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างท่านนักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาศีล5เขาไปจับเลยฮะ
1: พระเวลาท่านอภิปรายท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
0: ครับ
1: ห้ามุสา
0: ใช่ครับห้ามุสาเลย
1: ฮะอย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัตร
0: ครับ
1: คุณบรรหารศิลปาชายังไม่ได้นะ
0: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะกี่ต้
1: น
0: กี่วันจับ2วัน3วัน
1: เปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
0: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดครับประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็นใช่ไหม
1: ใช่ก็ท่านก็ลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
0: ครับ
1: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
0: ทำไมฮะ
1: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
0: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
1: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วยุ่งมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
0: ครับครับ
1: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
0: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าชาย
1: โอ้มี
0: คือ
1: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกลับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
0: ครับ
1: จะไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
0: อืมนะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่าทางราชการรับได้จำกัดก็ต้องไปแย่งกันให้ได้ใบแดงไงพี่ไพศาล
1: ก็สมัยก่อนนะผมสงสัยพวกบรรดาพ่อเพื่อนๆผมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พ่อเขายังเป็นต่างด้าวแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เกิดในเมืองไทยกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: มาตั้งแต่รุ่นกงกันมาแล้วมาเกิดเมืองไทยแต่ทำไมยังเป็นต่างด้าวถึงใบต่างด้าว
0: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
1: ก็แจ จ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
0: เพื่อไม่ต้องเป็นทหาร
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2002หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาทำหากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
0: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่ฮะ2ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้าก
1: รมใช่แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกหนักเลยด้วยต่าง
0: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมา
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
0: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการณ์ไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนพัฒน์นาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาล308เสียงกับ126เสียงอ่ะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
1: แล้วฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
0: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ไม่คุ้มครองอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: อันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
0: ครับเขาบอกว่ามันเป็นมันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะ1ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้แหละ
1: ก็หลักการเขากำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: พอเดี๋ยวอาจจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
0: ครับ
1: เช่นจะมีการอภิปรายไว้วางใจแล้วเสียงมันปริ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
0: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
1: สักคดีไปสัก5คน10คน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
0: ครับ
1: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไหมเขาก็ในหลักการเขาเลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
0: ครับ
1: ในช่วงสมัยประชุม
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
0: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวๆสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
1: มาดูกันต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
1: จริงเหรออาจจะห้ามแต่ว่าท่านก็แอบๆทำมั้ง
0: ครับครับ
1: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้างนะ
0: ครับใช่ฮะอุ้ย
1: ตอนแต่ว่าท่านก็คงแอบทำอ่ะ
0: ก็ตอน
1: ถ้าทำนะ
0: ครับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่ไพศาลเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ่ายคนละฝั่งเลยอ่ะครับ
1: เอาต่างฝ่ายต่างมีพระ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ
1: ยกประธรรมวินัยมาว่ากันด้วยนะ
0: ครับ okay. นั่นแหละครับแล้วก็ใครอีกอ่ะ คุณรัตนันท์แหละบอกว่าดาวพฤหัสย้ายครับปปช.ไฟไม่บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
1: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรก็มอง
0: โดนไปหลายคดีแล้วไม่ใช่เหรอครับและหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยอ่ะครับปปช.ก็คดีของคุณ

0: วีระสมความคิดเพิ่งพิพากษากันไปนะฮะสองอดีตปปช.ก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เบสารยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละครับพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แทรกจริงๆนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2526ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2126เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของ German Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า global boiling คุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้หนึ่งภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2026เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้น ดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: รวยแน่
3: เพราะเขาถือว่าตรงเรื่องราวคุณผู้ฟังเมื่อกี้ดูดวงให้โด่งคร่าวๆว่าโด่งบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อวันเดือนปีเกิดเพราะว่า9มิถุนายนอวยพรวันเกิดน้องโด่งนะคุณผู้ฟังฮะครบรอบ50ปี
2: บ้าเลยไม่ดื้อ
3: เท่าไหร่นะ
2: 36ปีนี
3: ้จริงป่ะอุ๊ยหนุ่มสาว
2: อุ๊ยหมดเลย36 35หยกหยก36หย่อนหย่อนสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยครับเปลี่ยนเรื่องเลยต้อนรับสู่มหานครรอบทิศครับผมนะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับต้องจามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แล้วยังไงนั้นดวงผมต้องยังไง
3: คืออย่างนี้ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยจะเกิดเขาเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยก็กระเป๋าตังค์ถามโด่งเองแหละว่าซื้อเลขอะไรงวดนี้มันโด่งชอบแซวโด่งไงคุณผู้ฟังว่าชอบกดวันที่หวยออกตอนเช้าเวลาหวยลดราคาเลขอะไรโด่งก็เอาถ้าเจอที่มันขึ้นตัวแดง
2: ๆ
3: อะไรอย่างนั้นเอาแต่ดวงถูกแล้วก็เลยพออ่านโด่งเขาก็ว่าไปแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็เลยทักโด่งว่าโด่งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยดูโชคจากพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาไปอยู่ที่มรณะของโด่งนะเพราะโด่งเขาเป็นคนลัคนาสิงห์รู้ฝั่งฮะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ที่ภพมรณะซึ่งก็หมายถึงความตายได้หมายถึงวัดที่ไปโรงพยาบาลที่ไปหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งอายุก็ได้เพราะว่ามรณะหมายถึงความเสื่อมที่เสื่อมลงเพราะอายุขัยแล้วก็ลดลงทุกวันนี่คือมรณะก็เลยก็พูดกับโด่งว่าโด่งบอกว่าโอ้พี่บอยวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้จะไปทำบุญโลงศพที่วัดหัวลำโพงผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเลขที่วัดหัวลำโพงเนี่ย792นะถ้าจำไม่ผิด
2: ส่วนนะมีโชคนะ
3: ส่วนใบอนุโมทนาเวลาเราเขียนนะเขาจะให้ใบละหนึ่งใบถูกไหมนั่นก็ให้ดูเลขที่ก็บอกโด่งไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าตรงนั้นเลยก็ตรงดวงพอดีเพราะว่าทักแบบนี้บอกมาแบบนี้ก็จัดสิครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวถ้าถูกจะพาไปเรียนทุเรียน
3: อายุเนี่ยให้ คนเป็นให้บวกไป1ปีถ้าสมมติปีนี้43ก็เป็น44
2: โอเค
3: นะตามนั้น
2: ปี36เป็น37
3: ก็แล้วแต่ขอไปพูดความจริง คนเราจะถือว่าเกิดจะโกหก
2: ก็ต้องบวกหนึ่งก็เป็น37
3: เออ
2: 37เองนะคุณผู้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านนะครับใน Facebook Liveคุณยายออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณนะครับ
3: ไปวัดหัวลำโพงไปหายายด้วย3ย่าน
2: เออพี่ป๊อปนะรู้ยังนะฮะเออพี่ยายออสอยู่3ย่านสมัยก่อนป่ะสมัยแบบยังไม่มีไอ้ตึกจามจุรีสแควร์
3: ใช่ไหม
2: เมื่อก่อนบ้านอาม่าอยู่ตรงนั้นนะ
3: เหรออ
2: ยู่ตรงข้ามประตูวัดหัวลำโพงเลย
3: รวยอ่ะ
2: ไม่ที่ของทรัพย์สินที่เขาเซ้งแบบ30ปีแล้วเสร็จเขาก็ไม่ให้เช่าต
3: ่อ
2: คนแถวนั้น
3: อ
2: ่ะตลาด3ย่านเนี่ยเขาบอกอันนั้นนะไอ้ปูผัดผงกะหรี่สมบูรณ์นึกเกิดจากที่นั่นนะพวกร้านดังๆอ่ะเกิดขึ้นแถวๆสามย่านนี้ทั้งนั้นเลยนะก็แยกย้ายกันไปเติบโตทั้งนั้น
3: แต่ใดๆคือพรุ่งนี้โด่งไปวัดหลวงหัวลำโพใช่ไหมพี่จะไปวัดไตรมิตรนะพรุ่งนี้ไปทำข่าววัดไตรมิตรเอาเลยไหม
2: เอาเหรอ
3: ไปกราบนมัสการเจ้าคุณธงชัย
2: ขอยันเจ้าคุณมาสักฝากสักหนึ่ง
3: จะตามคุณมาริกาไป
2: อันนั้นพี่ไม่เคย
3: คุณมาริกาไปหาเสียงไง
2: ได้
3: วัดไตรมิตรนะ
2: ครับผมนะอ่ะพูดคุยกันได้นะครับFacebook Live เราวันนี้นะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ช่วยน้ำเงินด้วยอีกคนตอบไลน์มา 100% ครับนาย คืออะไรครับที่มันหลุดมานะ คือก่อนที่จะบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยส่งรายชื่อสอสอเขต1เขต2เขต3นะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปนะฮะเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับสักพักหนึ่งนะฮะคู่สนทนาก็ตอบว่าช่วยน้ำเงินด้วยคนนี้ก็ตอบกลับ 100% ครับนายเอาละนะฮะข้อความนี้เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างกันว่ามันเป็นข้อความหลุดออกมาเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่พูดคุยนะครับกับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งทนายอั๋นบุรีรัมย
3: ์
2: นำหลักฐานแชทนี้นะครับจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเขาไปขอความเห็นก่อนนะครับส่งหลักฐานเนี่ยให้ประกอบการพิจารณาไต่สวนเอาไปรวมกับคดีบาร์โค้ดของกกต.เนี่ยว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่า อธิบดีกรมการปกครองนะฮะสั่งข้าราชการให้ช่วยเหลือพรรคใดพรรคหนึ่ง
3: ครับ
2: อ้าวนี่ผิดไม่ผิด
3: เออ
2: เพราะเดี๋ยววัดใจกันอีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในแชทนี้เพราะว่าตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆท่านเนี่ยมีแอดไลน์ไว้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยหลายเครื่องไม่ได้มีแค่ในมือถืออาจจะมีการกลั่นแกล้งกันก็ได
3: ้ก็เป็นไปได้
2: เพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดนะครับท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตั้งสอบปมนี้แล้วนะครับตั้งปมสอบท่านอธิบดีนฤชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีแชทหลุดประโยคนี้ช่วยน้ำเงินด้วย
3: เอออะไรก็ไม่รู้นะ
2: ครับผมนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบทสนทนากับทางปลัดจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งจำได้ไหมปลัดแกถูกย้ายนะแกถูกย้ายจากเรื่องไอ้ผลพวงหาดฟรีดอม
3: ครับ
2: แล้วแกออกมาขอความเป็นธรรมว่าผลงานแกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมนะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายเขาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีแชทนี้โผล่ออกมาเอาละสิแล้วตอนนี้นะฮะสื่อเริ่มได้แชทก่อนหน้านี้เพียบเลยมันไม่ใช่มีแต่ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ท่านเคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะถูกเอามาเผยแพร่หมดแล้วในโซเชียลนะโอ้โหอธิบดีกรมการปกครองอะพี
3: ่โอ
2: ้อยู่หรือไปเดี๋ยวรู้ฮะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แม่วันนี้ใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าท่านนี้อารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื
2: ่อ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
2: ครับ
3: ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ท่านนายกหนูเนี่ยนะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเยี่ยมคณะวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะ
2: อะไรขออีกท
3: ีโยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะโดงท่านเป็นเอกอัครทูตอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับนางสาวแอนเจล่าเจนแม็กอนันต์นะฮะเจนแม็กอนันต์ขออภัยอนันต์เป็นคนไทยขออภัยแล้วคุณทุกวันเอกอัครทูตคือรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ท่านนายกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านแล้วก็เห็นสื่อมวลชนรออยู่ก็เลยโบกมือทักทายอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ส่งจูบและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้กับสื่อมวลชนด้วยอาการไหนวันนี้ท่านนายกอารมณ์ดีเนาะ
2: ไม่สงสัยตอนทำลายหลุดยังตอนทำอาจจะช่วงเช้า
3: ก่อนจะกลับ
2: ยังไม่หลุด
3: ก่อนที่ท่านจะกลับขึ้นไปบนห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมก่อนประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีวันจะติดต่อกันด้วยเนาะในวันอังคารขออภัยประชุมครม.ในวันอังคารแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ข่าวรายงานเมื่อตอน6โมงเย็น6นาทีนี่เองนะอุ๊ยแต่ท่านผอมลงไหมดูเสื้อหลวมๆ
2: อ
3: ้
2: าว
3: เ
2: หรอพี่เหรอ
3: ดูสิหรือว่าพี่สังเกตเกินไป
2: ครับ
3: LS นะ LS นี่คุณขิงไหมเนี่ยจำรอยยิ้มได้คุณขิง
2: ครับ
3: นี่ขนาดอยู่เงามืดๆผมยังจำได้
2: แรงงานพลังงานใช่ไหม
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: วันนี้ที่พัทยาเขาขานรับมาตรการผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็จริงใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับที่ว่าขายเหล้าได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในราชกิจจาเขาเพิ่งลงเอาไว้นะฮะก็ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะครับบอกว่าการปลดล็อกเนี่ยนะฮะโอ้จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมีเว้นวรรคขายถึงบ่ายสองต้องหยุด5โมงมาขายอีกรอบอันนี้เขาบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นนี่นะครับตอนนี้แหละนะยิ่งเข้าช่วงโลซีซั่นบรรยากาศในเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเงียบมาก
3: ครับ
2: การผ่อนปรนให้ขายได้เนี่ยถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณภาครัฐที่รับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากทางกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะคือถ้าในมุมของนะคือถ้าไปถามเนี่ยนะทางพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการพวกนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาดูเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังนะพี่นะว่าเมานี่ต้องไม่ขับนะดื่มแต่11โมงเนี่ย นะถึงเย็นได้เนี่ยโอ้โหนะกลางคืนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ
3: อ้าวก็อย่างที่เป็นข่าวไง
2: โอ้โหนะกินแต่สี่โมงถ
3: ึ
2: งสี่ทุ่มก็ขับรถชนไรเดอร์นะครับ
3: อืม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ดูฟังฮะอันดับ7ไปดูอันดับ7แป๊บนึงเปิดไม่ออก
2: เออเอาหมูก่อนมั้ยเอาหมูก่อนม
3: ั้ยเชิญ
2: แหมข่าวนี้นี่มันน่าสึกประดึบมันจริงนะครับ
3: มันยังไงฮะสึกประดึบมันคืออะไรฮะ
2: เออถ้าเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะเออนะขอเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่ง
3: อ
2: ยู่จู่มาปล้นเขานะครับ
3: อ
2: เออแค่ทำไมรู้ไหมมาปล้นร้านสะดวกซื้อเอาเงินจะเอาไปซื้อน้ำอัดลมเพื่อไปผสมเอาไปต้มน้ำท่อมนะครับถึงขนาดเอามีดนะเข้ามาจี้ร้านสะดวกซื้อ 3,000 บาทนะต้องการเงินไปซื้อแล้วทำไมไม่จี้เอาไอ้เครื่องไอ้น้ำอัดลมไปเลยก็ไม่รู้นะฮะเออได้เงินไปเพื่อเอาไปเนี่ยแหละซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำอัดลมดูสิคือความต้องการมันสูงถึงขนาดนั้นเลยนะพี่นะคนเราหมายถึงว่ายอมที่จะไปก่อเหตุได้เนี่ยเพื่ออยากเสพอ่ะอยากดื่มน้ำท่อมอ่ะนะฮะวันนี้ครับที่นครศรีธรรมราชนะครับทางตำรวจไปคุมตัวนายอัศดาวุฒิอายุ22ปีนะฮะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะจี้ร้านสะดวกซื้อเขาอ้างว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ1แจกเพื่อน
3: ครับ
2: 2ไปซื้อน้ำอัดลมมาต้มน้ำกระท่อมดื่มกินกันจนหมดหลังจากนั้นก็ข้ามไปเกาะพังงานนะฮะจนในที่สุดก็โดนจับกุมตัวไว้ได้นะโอ้มูลเหตุมีแค่นี้เลยเหรอ

0: ข่าวนี้กันบ้างทางท่านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กับสภ.เมืองระยองนี่พี่อาทิตย์ของบอยเองท่านนี้ฮะท่านรับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอน 6:00 นมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจที่เฝ้าตู้ยามหน้าบ้านพักของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้หมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าท่าซึ่งเป็นจุดตรงประตูทางตรงนั้นเป็นบ้านพักตำบลเชิงเนินเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือเมื่อวานหมดสติหลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยว่าทราบชื่อภายหลังก็คือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือสังกัดภูธรจังหวัดระยองก็ไปเข้าเวรเฝ้าประตูบ้านพักส่วนตัวของท่านผบ.ตร.เหตุการณ์ครั้งนี้นะถูกเปิดเผยโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจดูแลตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.ซึ่งเป็นการตรวจประจำวงรอบปกติแต่ครั้งนี้ไม่พบเห็นตำรวจเข้าเวรยามที่ป้อมทางเข้าบ้านก็ซึ่งมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดงก็เลยสงสัยแล้วเข้าไปเฉง้อดูพบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเสียชีวิตฟุบกับตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยแจ้งไปยังพันตำรวจโทศักดิ์ชัยบูเจริญผู้รองผู้กับปสพเมืองระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจธงพลธงกิ่งชื่อจริงธงพลนามสกุลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดระยองปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สติก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อมาผู้บัญชาทราบข่าวก็เดินทางไปเยี่ยมทราบว่าผู้หมดสติเนี่ยอยู่ ICU ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รายงานนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ามีพิธีรดน้ำศพวันนี้ตอนบ่าย3ที่วัดโขดทิมธาราม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ตัวจริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ตัวจริงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: มาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับนะฮะพี่นวพร

0: อนนะครับดีเจก็สนุกเกินจ้องด้องพี่บอยสุดหล่อ
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับสรุปว่าอายุเท่าไหร่คะ
1: ซื้อหวย
2: บอกความจริงเข้าไป
0: ซื้อหวยดี
2: เดี๋ยวคุณฟัง
0: ไปซื้อหวย
2: ถูก
0: ปีนี้ย่างเข้าเดือน6ฝนกระตก
2: พังพัง
1: ยนต์เพลง
0: 43ครับพี
2: ่ดูแก่ไหมลูก
0: เขาเรียกว่าอยู่ในวัย
2: เรียกว่าลุงได้ยัง
0: เอ้ยอะไรลุงอะไรแล้ว
2: ลุง
0: ลุงแล้ว70
2: ไม่อ่ะพี่ว่าได้แล้วลุงอ่ะ
0: เออ
2: เอาก็ไปอาเจกแล้วนี
0: ่ดิจะเล่าวันนั้นไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนที่แถวลาดกระบังจะไปทำข่าวแล้วก็ต้องไปไอ้วอล์กพ็อปเนี่ยเก็บเสียงนะก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนม
2: .6
0: สัมภาษณ์เสร็จน้องคนนี้เขาก็เรียกเพื่อนมึงแบบสุภาพหน่อยกันนะแกมานี่
2: เ
0: ร็วมาสัมภาษณ์กับคุณน้าเขาจะออกทีวีอุ้ยเราฟังเราก็ถึงวัยที่เด็กเขามองเราว่าแบบ
2: เป็นน้า
0: คุณน้าด้วยนะคุณน้าเขามาเร็วมาออกทีวีคุณน้าสัมภาษณ์มึง
2: คุณน้านี่ก็น้องแม่เนาะน้องพ่อเนาะ
0: ขยี้อีก
2: เฮ้ยแต่ขนาดเด็กมออะไรนะเด็กปออะไร
0: ม6
2: เด็กม6เรียกน้า
0: เด็กม6เรียกคุณน้า
2: ถ้าไปโรงเรียน
0: เขาไม่เรียกเราพี่แล้วไงเราก็นึกว่าเราเรียกพี่ตัวเองเรียกตัวเองพี่เด็กเขามองเราว่าแบบว่าเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อเขาแล้วมั้ง
2: ถ้าเราไปโรงเรียนประถมเนี่ยก็ต้องเรียกลุงแหละอะถูกไหมล่ะถ้ามัธยมเรียกน้าถ้าไปประถมเรียกลุงอะ
0: ลุงมันก็ได้นะดุงคุณพ่ออะไรมั้ง
2: แล้วที่อุเสียเอาเข็มเข้าหน้าต้องไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวมันเอาไม่ได้
0: ไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์ละ
2: ไอ้คนเราดูเขาบอกดูความแก่ตรงไหนหรือว่ามีกลิ่นแก่จริงจริงมันมีไหม
0: ไม่รู้สิ
2: เขาดูตรงไหนเขาดูหน้าหรือแววตาเหรอ
0: ใช่ก็หน้าตาแหละภาพรวมทั้งหมดเนาะเอามาอันดับ5นะครับแหมไปช่วยสุนัข5ตัวดีกว่าโดนขังไว้ในตู้เลี้ยงปลา
2: ร้อนตายเลย
0: นะครับ
2: ใจร้ายจัง
0: เนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่พี่ว่าด้วยแถมในบ้านเนี่ยยังมีแมวอีก4ตัวโอ้โหกลิ่นนี่อับไปหมดเลยนะฮะวันนี้ตำรวจสภ.หนองฉางนะครับได้รับแจ้งก็ไปกับชาวบ้านเลยครับนะครับลงพื้นที่ไปที่ถนนสายหนองฉางทับทัน
2: ครับ
0: นะฮะที่อุทัยธานีไปช่วยสุนัข5ตัวโอ้โหมีในตู้ปลาเนี่ยมีแผ่นสแตนเลสสีดำนะคลุมมาไว
2: ้
0: แล้วก็เอาลังพลาสติกทับไว้อีกชั้นนึง
2: ร้อนเข้าไปอีก
0: เออนะครับแล้วยังมีหมาอีก1ตัวนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับเออจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในตู้เนี่ยมีกระมังใส่น้ำเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ยได้จิบกินนะครับแต่ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย
2: ก็กินจนหมดร้อนไง
0: ใช่นะฮะแต่ละตัวเนี่ยลิ้นห้อยออกมาหมดเลยนะครับเจ้าของห้องนะฮะก็ไม่อยู่นะชาวบ้านก็มามุงดูกันว่าใครทำไมใจร้ายอย่างนี
2: ้
0: นะครับอ่ะก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางเจ้าของสุนัขนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงห้องนะฮะเขาบอกว่ามาเช่าห้องเนี่ยได้2คืนเอาสุนัข6ตัวมาจากบ้านซึ่งตอนเช้าเขาต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นๆเขาก็เลยเอาสุนัขไปขังไว้ในตู้กระจกในตู้เลี้ยงปลาแทนเออทีนี้คนผ่านมาเห็นเออแล้วคนเห็นได้ไงเนาะมีคนไปแจ้งนะครับตำรวจ
2: ก็เหมือนกับวางไว้ริมๆอ่ะแล้วเห็นก็ในกระจกตู้ปลามันตู้ปลาใสอ่ะ
0: อ๋อเออนะครับทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยขอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับรีบๆเปิดห้องแล้วก็เลยช่วยเหลือนะฮะเช่าห้องเดือนละ 2,000 นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งทางหอด้วยนะว่าจะมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยทางหอก็เลยขอยกเลิกสัญญาไปนะเขาก็ต้องพานี่แหละอพยพน้องหมาทั้งหมด6ตัวแมวอีก4ตัวไปหาห้องเช่าใหม่อยู
2: ่
0: แล้วเดี๋ยวปัญหามันก็ต้องวนๆไหม
2: ครับ
0: พอตัวเองต้องออกไปทำงานแล้วทำไงฮะ
2: เออก็บางทีถ้าไม่สามารถดูแลเขาได้ก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าเนาะ
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณผู้ฟังฮะข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าขนลุกซื้อรถมือ2เจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูเออคุณผู้ฟังฮะเสียงมาจากไหน
0: ครับ
2: คือท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเฮียเปียกหรือว่าคุณพานุมาเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนี่ผมรู้จักนะท่านนี้เคยคุยกันเขาได้รับการร้องเรียนจากคุณวีรพงศ์อายุ34ปีรุ่นด้ง
0: ใช่
2: ต้องเป็นพี่เขาเขา34ต้อง43คนนี้เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในอุดรธานีเขาไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีแดงมือสองจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกใช้ขนยาบ้ากว่า3ล้าน2แสนเม็ดในคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะนายเอ็มบอกว่าหลังซื้อรถมาได้ไม่นานก็นำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนปกติไม่มีจุดผิดสังเกตใดๆกระทั่งเขาเนี่ยนะเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเนื่องจากเพราะว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้าระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จก็ขับรถออกจากร้านเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ธรรมาค้าขึ้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามารถคันนี้มันขนยามาทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างมากขณะนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์แล้วก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดก่อนนำชื่อรุ่นและทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะทำเอาขนลุกอย่างมากเพราะพบข่าวเก่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หน้าพระรานสระบุรียึดยาบ้าพร้อมเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลย3ล้าน2แสนเม็ด8กระสอบเพราะว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางตรงโค้งเลิศจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22มิถุนายนปี68ลงเสิร์ชหาทะเบียนสิ22มิยอปี68สระบุรี
0: คันนี้เหรอ
2: คันนี้เลยเพราะว่าในข่าวไม่บอกคุณผู้ฟังต้องถามแน
0: ่
2: เมื่อตรวจสอบสภาพข่าวตรวจสอบจากข่าวเก่าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกไปอีกเพราะร่องรอยหลายอย่างในตัวรถตรงกับภาพข่าวทั้งหมดทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ยังติดค้างตามซอกรถโอ้โหนอกจากนี้มาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลเป็นทหารอากาศคนหนึ่งถือครองรถคันนี้มาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกมาจำหน่ายหลังพัวพันคดียาเสพติดใหญ่พอทราบเรื่องเนี่ยจึงติดต่อไปยังเต็นท์รถแล้วก็ส่งหลักฐานและข่าวให้ตรวจสอบเต็นท์รถเนี่ยตอบเพียงว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนแล้วก็เลยส่งคลิปวิดีโอเนี่ยขณะเจ้าของเต็นท์เนี่ยกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมาให้ดูซึ่งยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถคันนี้มันมีประวัติว่างั้นเถอะล่าสุดก็เลยเอาหลักฐานไปที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมจะใช้รถต่อนะแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องก็ซื้อมาถูกอ่ะเออก็ขอเงินแค่ขอเงินคืนแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเสียงกระซิบข้างหูเป็นใครไม่รู้แต่ที่พี่สังเกตคือมีรูปปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าปทุมมาเนี่ยอยู่หน้ารถมีทะเบียนไหม
0: ค่ะยังไม่มีสำนักไหน
2: ลงเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เดี๋ยวลองไล่ดูภาพไปอยู่นะพี่ว่าเขาจะมีแบบถ่ายแบบเฉียวๆมาให้เห็นไหม
2: เออเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข่าวเก่าดูให้คุณผู้ฟังฮะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นี้มาแล้ว
0: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากข่าวพี่บอยเมื่อสักครู่นะตำรวจเตรียมไปค้นเต็นท์รถแล้วนะครับว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะครับมาขายได้ยังไงนะฮะก็ความคืบหน้านะครับโอ้เอาเปิดไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไร
2: ผู้คนกำลังลุ้นผู
0: ้
2: ฟังลุ้นใหญ่
0: ไม่มีมันไม่มีทะเบียนด้วยแหละนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่า
2: ไม่เอานี่คืออะไรกลัว
0: ไม่แต่เรื่องนี้ก็ขนลุกเหลือเชื่อมกันนะ
2: นะฮะก็ไม่อยากเชื่อเป็นเรื่องขับเป็นหูแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะ
0: ครับผม
2: เหมือนมีคนไปเซิร์ชได้ให้ถาม AI กันเพียบเลยนะหาทะเบียน
0: ใช่ไหมนะฮะ
2: โอ้เจอไหมโด้ง
0: อ่ะผมเปลี่ยนเป็นข่าวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ลักลอบนะครับขน บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะเขาจับสินค้าที่ลักลอบขนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ400คดีมูลค่าความเสียหายทะลุ100ล้านนะในห่วงเวลา6เดือนเนาะเขาสรุปคดีให้ฟังนะครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรไหมคุณฟังเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนรูปแบบนะฮะมันมาในลักษณะที่ดูแทบไม่ออกอ่ะเออว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
2: ครับ
0: นะครับก็วันนี้เองนะครับทางรองอธิบดีกรมศุลกากรนะครับนะท่านบอกว่าเนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสามารถจับ400คดีมูลค่าความเสียหายนะครับ100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะที่เข้ามาตามด่านศุลกากรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแอบลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามานะครับก็มีความผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและที่อย่างที่บอกฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางกรมศุลเขาจับตาแล้วก็เป็นห่วงพิเศษก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแบบบางทีเป็นหุ่นยนต์บางทีพวงกุญแจนะเจ้าหน้าที่อาจจะเหมือนกับดูไม่ออกดูไม่ออกรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะอันตรายมาก
2: อ่ะสำหรับทะเบียนรถมาแล้วฮะ AI คนให้เราได้ใครหายเราไม่ได้ AI ทำให้เราได้หมด5กไก่6 8 3 7
0: อ้าว
2: อ้าวน
0: ะครับ
2: 8 7ไปแล้วขออภัยเมื่อก่อน8 3 7ด้วยตรงๆเลย3 8 7ด้วยแล้ว
0: ใครมีดวงก็ลุยเลยนะครับ
2: เดี๋ยวลืมส่งภาพไปพรุ่งนี้ไปด้วยนะทำบุญ
0: นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มหานครโรคทิพย์
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฉฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุพันธุ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
4: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ก้าวเข้า สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สามเพลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามทั้งสามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทมาริสานะครับมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับรวมถึงสาวยโสธรจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดมาต้อนรับนะครับสาวงามจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานะฮะก็หน้าตาดีทุกระดับประทับใจนะครับอายุมากอายุน้อยก็งามงามนะครับเราต้องอวยพรกันเองนะครับเพื่อความสุขของพวกเรา ลูกวีครับผมจัดไปรัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพีครับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณชัย

นะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับนะชาวคณะก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะมันเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยมันเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะผมคิดว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะเย็นสบายนะครับชาวคณะก็เปิดพัดลมนะครับแล้วก็บางบ้านนี่เปิดหน้าต่างไปก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเพราะๆพลิ้วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้จัดเต็มนะครับวันศุกร์แห่งชาติเฮียจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ฮะเห็นเขาบอกมานะครับว่ามี FC จากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้มีจากนครศรีธรรมราชนะฮะจากกาญจนบุรีจากบึงกุ่มจากประจวบก็มาแล้วก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับ2ทุ่มถ้าแม่นอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นตีหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคืนนี้ยันเช้าเลยครับแม่ครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกๆหน่อยนะครับตอนนี้มาเล่นกับเฮียก่อนแวะเข้ามาขอเพลงมาโรสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเอาเรียนเชิญแม่ๆก่อนรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเป็นช่วงพักผ่อนละนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็คงอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขับรถไปฟังเพลงสวยๆไปนะครับถ้ารถติดอะไรก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมครับรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สิริพรพี่บุญเรียนนะครับมีพี่รวมมิตรแสงพี่สุนีพี่แอลผักดองนะครับมีคุณอ้อนะครับคุณอรพินนะคุณมารุตนะพี่บัวคำน้องมังกรพี่มกรานะคุณวานิดาพี่ลำดวนพี่มีหมี่มี่นะครับพี่ลูกปัดนะครับมีคุณว่างไงสุดสวยนะครับพี่ทวินนะครับแหมชื่อเท่มากเลยครับแต่ละท่านพี่หนูริงนะครับนะพี่ชำนาญพี่บัวคำไบตี้นะครับพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่จิราพรนะครับมีคุณดาวนะครับพี่อินแทนพี่จุ๊บแจงคุณวีนานะครับมีพี่ยองพี่อาทิตย์น้องกัญญาน้าเมน้าเมอย่าแอบนะครับคุณรัติยานะครับพี่ละไอแล้วก็พี่รุดีนะครับนะชาวคณะของเรานะขออนุญาตดูทางคอมเมนต์นะครับน้องใหม่นะครับนะมีพี่ขาวดอนพี่พิเชษนะครับพี่สุนีบอกว่านอนฟังเพลงฝนตกหนักที่จังหวัดตรังนะครับโอ้โหได้บรรยากาศมากๆครับลูกพี่นะมีพี่ขวัญพิชัยก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่รักของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่สวัสดิ์คามพี่เกศรนะครับพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสี่ยวรออยู่กดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่สมศักดิ์ที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้อากาศดีมากเลยฝนไม่มีเลยครับน้องดีครับ
1: ครับโอ้ไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่ประจวบพี่สมศักดิ์
2: ผมไม่มีเลยครับ
1: ครับแล้วอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวประจวบครับพี
2: ่ก็ร้อนมั่งเย็นมั่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผม
1: โอ้แต่แค่ไม่มีฝนเฉยๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับแล้วช่วงค่ำๆนี้มีภารกิจอะไรต้องทำต่อไหมครับพี่สมศักดิ
2: ์ไม่ครับผมมาผมก็พักผ่อน
1: ครับ
2: ผมก็วางแผนครับ
1: ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมเอาได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเข้ากับบรรยากาศดีครับพี่
2: คนช้ำที่อัมพวาครับ
1: โอ้ขอเพลงหล่อมากเลยนะครับพี
2: ่ครับก็ปิดเอ็ดนะเพราะครอบเลยให้น้องชายส่วนสีนะครับ
1: ครับ
2: ขอเป็นเบาไม้ร้อยไวๆนะครับผม
1: ครับผมโอ้คนนี้เก่งมากเลยร้องเพลงก็เพราะครับ
2: ครับเขาอยู่ในการเดียวอยู่กระทรวงกลาโหมกับผมครับแต่ผมก็เถียงนะครับ
1: อ๋อครับผมได้เลยนะครับแล้วขอเพลงคนช้ำที่อัมพวาจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องชายส่วนสี
1: ครับ
2: ครับผม
1: คนเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ให้หลังใหม่ด้วยนะครับแป้งโกะครับ
1: แป้งโกะด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมรักกินเช่นเดียวกันครับผม
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ปล่อยมือลูกปล่อยมือตั้งวงจีบตรงกลางมือหนึ่งจีบจีบฝั่งนี้มือหนึ่ง
2: เดี๋ยว
1: จีบฝั่งนี้มือหนึ่งแล้วก็จีบฝั่งนี้มือเดินเดินเดินเดิน
2: เดิน
1: ถูกต้อง

0: นะครับผมนะฮะนี่คือวอนลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้ามาครับลูกพี่วันนี้คึกคักนะฮะแหมช่วงเรียกว่าช่วงค่ำๆนะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วนะครับผมมาเพิ่มความสุขให้ลูกพี่ดีกว่านะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอากาศยามค่ำคืนบ้างกรมอุตุนะครับล่าสุดอัปเดตตอน 18:00 นนะว่าช่วงค่ำๆวันนี้หวังว่าชาวคณะจะเย็นฉ่ำนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะช่วงค่ำๆนะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับและอากาศเย็นสูงสุดนะเย็นต่ำสุดสิไม่สูงสุดเย็นต่ำสุด22องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ22องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอากาศเย็นสุด25องศานะครับแล้วก็มีฝนตกนะฮะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับภาคตะวันออกอากาศเขาเรียกว่าต่ำสุดอุณหภูมินะครับ25องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับมาที่

ับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็โอ้วันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24 องศานะจ๊ะ

โดยหมีคณัชชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมาไปกันหมู่เฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโม
6: โตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 2เพลงนะครับก็เป็นชาวคณะที่เคารพของเรานะครับช่วยเลือกมานะครับเมื่อไหร่ใจก็รอนะครับน้องจักรจันอันนี้พี่หนูริ่งแนะนำมานะครับแล้วก็มีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับพี่ขาวช่วยผมเลือกมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะก็ส่งพลังนะครับให้พี่ขาวเนี่ยหายไวๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรามีพาเรทนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายด่วนๆเบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เลิกงานจากซูซูนะจ๊ะไข่มดแดงจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 น.เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 น.ว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว26,200,000สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ4,000,000สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60-40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย4,000บาทเป็น 16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60-40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ

0: ีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินชาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากประจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเฮีย
2: สวัสดีครับพี่แหม่มอ่อนนุชนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้อากาศแถวอ่อนนุชเป็นยังไงบ้าง
3: ร้อนค่ะ
2: โอ้ร้อนเหรอครับฝนยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับวันนี
3: ้ยังเลย
2: ค่ะอ๋อนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับปกตินี่นอนดึกตื่นเช้าหรือยังไงครับพี่แหม่มครับ
3: นอนดึกตื่นเช้าค่ะทำงานละค่ะ
2: โอ้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับ
3: พรุ่งนี้หยุดละค่ะ
2: โอ้พรุ่งนี้หยุดก็ฟังสวยๆสิครับพี่แหม่มครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้พี่แหม่มวันนี้อยากฟังเพลง
3: ดอกกระเจียวบานนะคะ
2: กองห้วยไรนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่แหม่มงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: เนี่ยนำนะคะ
2: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี
2: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซ

0: โซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เย้รอดเอาพี่แหม่มมอบไปใครดีชุดนี
0: ้อันนี้แหม่มขอมอบให้กับพี่หันดุษไทยอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มอบให้เฮียด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไมค์น่ารักที่สุดค่ะ
1: อ้าวได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จ้า

0: วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอุ้ยเพราะทุกเพลงนะครับผมมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะมีเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พนิพานนะครับรวมถึงงานจากเจ๊จินด้วยสาวทุ่งดอกจานนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเทียมบ้างดีกว่านะครับอยู่แวบขึ้นมาเลยนะกระเทียมนี่เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะทำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าใส่อาหารที่แบบแก้คาวเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับนะอันนี้ผมไปเซิร์ชมาจาก Google นะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะมีแบบเด่นๆเลยนะครับเขาช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับช่วยลดไขมันรวมถึงไตรกลีเซอไรด์นะครับนะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะครับสารอะลิซินเนี่ยจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้หวัดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะฮะแล้วก็มีการช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะฮะโอ้ประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงน่าสนใจคือวิธีการกินเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดนะควรกินสดนะครับนำกระเทียมเนี่ยไปผ่านความร้อนสูงเนี่ยจะเป็นการทำลายสารอะลิซินได้นะฮะก็คือจะสับนะหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับนะก็คือสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะก่อนทานก็เป็นการกระตุ้นการสร้างสารอะลิซินด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณที่แนะนำก็คือควรบริโภคนะหรือว่าควรกินกระเทียมสดเนี่ยประมาณ 1-2 กลีบต่อวันนะก็ประมาณ1ช้อนชานะฮะก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระเทียมแต่จริงๆก็กินสลับไปผมว่ามันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ชอบทานกระเทียมแล้วสุขภาพดียังไงก็เข้ามาบอกกันได้นะจ๊ะ

ชาวร็อกมากเลยนะครับผมนะฮะนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะฟีเจอริ่งกับพี่มอสกระจรจารุกุลนะฮะ13รอน้องนะครับสังกัดนะครับ

0: ดาการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่บิ๊กนะฮะขจรจารุกุลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ก๊อกเรคคอร์ดนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงในชาของเรานะฮะก็มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะฮะแล้วก็หลังไมค์นะครับพี่ต้นนะฮะจากจังหวัดอุดรนะครับก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับแล้วก็มีนารีรำวงนะครับรำพึงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับพี่จิตนะฮะก็ถามถึงมานะครับนะตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอทักทายลูกพี่แป๊บนึงครับแหมตกใจหมดเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ้าวนะครับอย่าวู้วามเดี๋ยวทักทายชาวคณะแป๊บนึงนะครับอ่ะตอนนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะพี่น้อยจังหวัดแพร่พี่เปิ้ลอ่างทองนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แสวงปัตตานีพี่สุริยานครศรีนะครับมีพี่ฟ้าพิษณุโลกนะครับพี่ออฟโคราชนะครับพี่สาวพัทลุงนะครับพี่ธงชัยจังหวัดตากนะครับพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่ตุ้มเม้งโคราชนะครับและมีพี่ต้นอุดรมีพี่วาสนาหัดใหญ่พี่สวิตกระบี่นะครับพี่บังเอิญสุโขทัยนะแล้วก็พี่มานพจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับพี่แม็กกี้นะครับพี่จิราพรพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับนายชาวคณะของเราน้ำเมย์นะฮะคุณแพทนะฮะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันคุณอนัสการด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะป๊อปตะเปียก็ยังอยู่นะครับนะอ้าวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเซิร์ฟกันจ้ะ
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

0: ำพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟ

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: แล้วบังหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเบากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยข่อยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชาวคณะที่ติดตามให้กำลังใจส่งพลังรัวสติ๊กเกอร์กันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเอาวันนี้ลาไปด้วยเพลงรู้จบหล่อละกันงานจากเรนโบว์จากความในใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังนะ29พฤษภาคมนะเดือนนี้มี31วันกำลังนั่งดูอยู่ใช่นะพฤษภาคมทำงานลืมวันลืมคืนแล้วนะฮะก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนเนาะโอ้โหหลายๆคนก็คงจะนะคะนะคืนนี้ยาวๆยิงยาวกันไปเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่รีบนอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังกับเพลงน่ารักเพลงสนุกแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นเพลงภาษาใต้นะคะวันนี้น้องลูกโหนดนะวันนี้เป็นน้องลูกโหนดเริ่มต้นมากับตกหลุมรักนะคะงานจากวงทับ5แล้วก็ต่อด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นี่พอได้ไหมคะชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะคะจากพี่หนวดจิรพัฒน์แล้วก็นินธรรมรินเนาะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สันลักยาอานักนั่นเองนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะจองสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิวฮิวใจที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366แล้วก็ข้อความนี่ข้อความทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย 22:01 นาทีโอ้โหวันนี้ไม่มีใครแซงคุณแม่อรุณได้หรอกแน่เขาไม้หนึ่งอะมาก่อนคนแรกสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องไรอันการบัณฑิตนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาอีกหนึ่งข้อความแล้วก็ล่าสุดจากน้องต้องระยองนะคะแนะนำงานเพลงใจบ่มักดีนะคะของพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะขอบคุณมากๆทาง SMS ก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาที่เพจ LTM FM 95นี่ขออนุญาตทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะอันตรธานหายแล้วก็นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกยังไม่ได้ทักเลยอ่ะนะคะสวัสดีพี่กฎชมนพี่มดสดชื่นโอ้โหใครอ่านชื่อก็สดชื่นแหละนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่สมชายพิมพ์วันเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวยนะคะพี่จ่อยนครพนมอ๋ออันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าชื่อที่โทรเข้ามาชื่อในวงการนะ คือพี่จ่อยนครพนมนะบอกว่าขอเพลงตั้งใจมาหลอกของพี่เดวิดอินทีหน่อยโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเดี๋ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พรชัยจาทองด้วยค่ะทักทายนะคะเพิ่มเติมพี่ธวัชชัยนะสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยฝากถึงคุณยิ่งลักษณ์สนน้อยที่อยู่ทางศาลายาด้วยนะครับนี่ฝากความคิดถึงผ่านสื่อเอ้ยโรแมนติกมากแล้วก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ชัญญาพี่แก้วคุณแม่ทันพิชาน้องนายบอยนะคะพี่ฟ้าพี่เสมอดอยบอกดีเจสวยจังวันนี้หน้าเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าวิ่งหลายจ็อบพี่เดือนเพ็ญนะคะน้องเดี่ยว .com ได้บอกวันนี้พี่ลูกตาลสวยจังเลยขอบคุณนะครับมีใครอีกน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะแล้วก็ล่าสุดมีพี่วิรันทิพย์นะคะพี่นิรุตแนะนำงานเพลงตีสามของน้องบอสธีรพงศ์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่วิจิตสวนโรจน์ด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะรับฟังทางวิทยุนะคะหรือจะทางออนไลน์ก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้คือวันศุกร์ด้วยวันศุกร์อะไรนะเขาจะบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาติเนาะยิงยาวได้เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์
ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ดึกหน่อยผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวฮิวใจนะคะเนี่ยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยวันนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะ022481366นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะมีแอปเดียวเนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนนะลูกทุ่งกับ FM 95เพลงสากลก็เมท107นะคะหรือจะฟังข่าวก็ที่ 100.5 หรือจะเป็นทางเรื่องของกีฬาก็ Active Radio 99นะคะอ๋อมีทักทายมานี่เขาบอกว่า hello wake up application นี่นะคะทักทายทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วก็มีเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์เยอะเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักมีจังหวะนะคะพอให้ได้แบบขยับร่างกายกันกับเพลงลูกทุ่งใต้เนาะเป็นแบบอินดี้ใต้นะคะเดี๋ยวจัดเพลงช้าเพลงใต้เหมือนกันเมื่อกี้มีแต่เพลงแบบเสียงจากหนุ่มๆนะพี่บ้าวนะคะหลายเพลงหลายคนจัดแบบเพราะๆเสียงจากสาวใต้บ้างแล้วกันนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยพี่สายนะว่าวันอาสยามนะไปฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ดีนะ
2: ครับผม
1: อันนี้เราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเลยชื่อพี่ดี
2: ครับ
1: พี่ดีตอบครับ ก็ได้ครับนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยเลยพี่ดีอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่แถวจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้จังหวัดเลยฝนตกบ่จ้าจังหวัดเลยนั่น
2: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้
2: เมื่อวานไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วก็ห้อนบ่จ้าร้อนไหม
2: ครับร้อนอบอ้าวครับผม
1: ร้อนอบอ้าววันนี้นี่หนูก็ไปงานมาก็ร้อนร้อนนะพี่ดีนะกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะพี่ดีเนาะ
2: เคยคุยแล้วแต่นานแล้วครับผม
1: แต่นานมากแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็พี่ดีก็ยังติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนาะ
2: ฟังทุก24ชั่วโมงครับท
1: ุ
2: กวันทุกคืนครับ
1: โอ้
2: กลางวันก็ฟังครับฟังเพลงก็ได้ฟังข่าวนำครับ
1: ฟังเพลงก็ฟังฟังข่าวก็ฟังด้วยสุดยอด
2: ฟังทุกดีเจครับฟังทุกดีเจครับ
1: น่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับจ้าอ้าววันนี้ค่ะพี่ดีคะ1งานเพลงพิเศษอยากฟังเพลงอีหยังจ้า
2: ฝากคำโคโฮดของสลีพรภัยพงศ์ครับผม
1: เมื่อกี้หนูหาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดีมีฝากคำขอโทษนี่แหละแต่เป็นของพี่จินตลาแมนบอก
2: คนไหนก็ได้ครับผม
1: รอๆโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นของพี่จินตลาให้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับทุกคนที่ฟังก้าวผม
1: โอเคมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆเด้อไอโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีกระตุกกระติกนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสายชิวใจจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดีจากจังหวัดเลยนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เนาะนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะตาลมาเน้นย้ำนะคะสำหรับทริปการท่องเที่ยวดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะที่ใครอยากจะแพลนว่าอุ๊ยนะอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะเขาภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปนี้เนี่ยคือใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้ร่วมทับความรู้นะคะไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่ก็จะมาบอกเล่า

นะเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางอย่างเนื้อระดับนะด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0944803076นะคะ0943966649และ0868251444นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของทาง FM 100.5 MCOT New ด้วยนะคะ The Legends Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะมีสมาชิกเข้ามาและเพิ่มเติมทางเพจสวัสดีพี่นารีนะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆมาให้ดีเจด้วยสวัสดีพี่เพลิงใจรักษานะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะคะพี่คนสร้างวัดบอกเพลงเพราะมากเลยนะคะคุณแม่ทิพพรนะคะสวัสดีค่ะพี่คมกริดด้วยนะคะบอกฟังอยู่ทางอุดรธานีนะคะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่สีนวลแล้วก็แม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดพี่พรไพรพรไพรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อความไหนยังไม่ได้ทักทายรบกวนนะทางเพจก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีข้อความตันอ่านไปไม่ค่อยถึงด้านบน มันไหลเร็วมากเลยโอ้ไหลนะไหลเร็วคุณแม่สารีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่ไม่ใช่พี่สิน้องน้องสรายุทธนะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลคนสวยขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับ พูดจาดีนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่พงษ์สะทอนกับน้องใบด้วยนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงกันต่อนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้กับพี่วิทยาศิษย์สเกด้วยเพลงนี้งานจากพี่ศรีไพรสารีวงศ์นอนกอดตัวเอง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้ม่วนๆจวดๆกันเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ OA นะเขาแบบว่าเข้ามาทางติ๊กตอกด้วยเอ้ยจัดเพลงพี่ OA ดีกว่าช่วงนี้อีสานเมืองม่วนจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยไปเบื้องอีสานแรกอยากจุดแหนไปเบื้องเอ๋มีเสียงยิ้มเสียงแค่เสียงเจ็ดเงินเอา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จัดให้เลยนะคะกับนอนฟังเสียงฝนนะคะงานเพลงเพราะๆเสียงหวานๆจากพี่ต่ายอรทัยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะพอฟังเสียงฝนจากเพลงนี้รู้สึกว่าฝนจงตกฝนจงตกมันร้อนนะคุณผู้ฟังอยากให้ฝนตกมาสักหน่อยนึงให้รู้สึกแบบให้ได้เย็นกายเย็นใจนอนหลับสบายสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอน เดินทางมาอสมทนะคะก็มีลงมาแบบมอดแมทนะจ๊ะง่ายไปภาษาเหนือนะมันลงมามอดแมทฝนอ่อยอ่อยไม่ใช่อ่อยอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังฝนมันแบบปล่อยๆก็นึกว่าฝนจะตกซะแล้วให้เย็นซะหน่อยก็ยังไม่มาเดี๋ยวลุ้นคืนนี้เพราะว่าช่วงกลางวันมันร้อนซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะแต่ว่าไม่ว่าเราจะร้อนแค่ไหนนะคะจิตใจเราก็ต้องเย็นไปก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะเจอเรื่องราวมากมายใจร่มๆใจเย็นๆสร้างความสุขไปด้วยกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะงานของเราครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ31พฤษภาคมนะคะเราจะไปจัดกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมอบของจำเป็นต่างๆให้กับน้องๆนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินรวมถึงพี่ๆดีเจของเราด้วยนะคะศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ครั้งนี้มีพี่ท็อปพัส

0: สุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิเนนซ์พี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันเลยนะคะพี่จอยบิยอนนี่นะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราก็จะมีพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะเฮมีคณชัยแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ดำมหานครนะคะกิจกรรมตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง14 นาฬิกานะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่จันทบุรีอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงหรือนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะยินดีมากๆนะคะสามารถไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกับพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนำสิ่งของจำเป็นอะไรไปมอบให้กับน้องๆก็ยินดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ขอขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่นันเพชรบูรณ์ฝากเอาไว้งานจากนวกะนะคะกับคืนคำเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากโคราชพูดถึงโคราชก็คิดถึงหมี่โคราชสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มีหมี่โคราชมาฝากไหมคะ
3: มีโคราชต้องรอครับผมนะรอเดี๋ยวส่งไปให้ครับผม
2: แซวเล่นค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่ออฟนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้นะคะของกินเนี่ยนอกจากหมี่โคราชเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ออฟช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

0: ะบอกให้เลยครับว่าโคราชเนี่ยหมูยออร่อยครับ
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: จริงครับหมูยออร่อยแล้วก็กุนเชียงอร่อยครับผม
1: อ๋อหมูยอกุนเชียงเป็นหมูยอแบบห่อแบบใบตอง
0: ใช่ครับหมูยอห่อใบตองแล้วก็กุนเชียงเป็นแท่งอร่อยครับผม
1: นี่ได้เลยเดี๋ยวต้องลองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหมูยอเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงทางอุบล
0: ทางอุบลหรือทางอุดรใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อเหรอทางโคราชก็มีเหมือนกันนะ
0: มีครับมี
1: ค่ะแล้วก็กุนเชียงด้วย
0: ใช่ครับผม
1: พูดแล้วก็หิวเลยนะพี่อ้อมนะ
0: รอบเด็กใช่ไหมครับเกียร์ทุกตา
1: ฮะนั่นน่ะสิคือหมี่โคราชเนี่ยตันเคยไปงานอีเวนต์แล้วก็เราพยายามค้นหานะพี่ออฟตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเจอร้านหนึ่งที่เขาจะผัดจานต่อจานคือเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะผัดเราก็จะสั่งได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าตอนนั้นนึกชื่อร้านคือจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลยคิดว่า
0: ใช่ร้านเจนน้อยปลาโทกไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเปิดมานานมากๆแล้วก็ใครไปก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วแหละ
0: น่าจะใช่ครับเจนน้อยกระโทกนะฮะเจนน้อยกระโทกนะคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรนะคะอะไรนะ
0: เจน้อยกระโทกนะครับ
1: เจน้อยอะไรนะชื่ออะไรต่อเมื่อกี้หนู
0: เจน้อยกระโทกครับ
1: เจน้อยกระโทกหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โอเคเดี๋ยวหนูลองไปเซิร์ชหาว่า
0: เมื่อก่อนนะครับจะเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาก
1: โอ้ค่ะเป็นคูหาแบบอาคารพาณิชย์อะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจจะใช่อาจจะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีร้านที่ขายหมี่โคราชอร่อยๆเยอะมากๆแต่วันนั้นเหมือนแบบว่าเอ้ยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอคือพอไปงานที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะพี่ออฟคุณผู้ฟังหนูก็จะพยายามแบบอยากจะไปชิมของอร่อยอะไรเงี้ยที่จังหวัดนั้นๆที่อำเภอนั้นๆอะไรค่ะก
0: ็
1: ประทับใจ
0: มาโคราชทั้งใดครับผมอย่าลืมหมี่โคราชผัดหมี่โคราชบ้านเองนะครับเด้อพี่น้องเด
1: ้อโอ้ยนี่ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคราชเลยนะพี่ออฟนี่นะ
0: ใช่ครับผมของแท้ครับผมของแท
1: ้โอ้ยชอบจังเลยชอบสำเนียงอ่ะไหนก็มาถึงขนาดนี้นี่พอได้ไหมแปลกแปลก
0: ครับ
1: โอเคหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้พี่อ๊อฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ครับผมฝนต้องสาบของตั๊กแตนจุลดาศิลปินโคราชเหมือนกันครับ
1: นั่นน่ะสิใช่เลยโอเคได้เลยค่ะ
0: วันนี้ฝนตกมากเลยครับดีเจฮะดีเจตุ๊กตาสวยๆครับ
1: โคราชหรอฝนตกหรอ
0: แรงมากเลยครับแรงมากทุกที่เลยครับวันนี
1: ้โอ้โหถึงว่าล่ะไปอยู่โคราชนี่เองไม่มาทางนี้เลยทางนี้ร้อน
0: ครับผม
1: โอเคจ้ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อะไรถูกใจใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสดใสเลยนะคะพี่อ้อมจากโคราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบจี๊ดๆโดนใจ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้โหพาเรทนี้หลายคนชอบมากๆแล้วก็มีหลายเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะไหนๆก็เริ่มต้นขบวนพาเรทนะพี่ออฟโคราเนี่ยเขา

บอกว่าขอฝนต้องสาบเนี่ยโหเป็นเพลงแบบเจ็บเจ็ดจี๊ดจี๊ดของพี่ตั๊กแตนชนระดานะคะน้องแป้งหลังไมค์เขาเลยบอกว่าจัดไปเลยอืมเพลงช้ำๆ เออหลายคนชอบมากพาเรทนี้นะคะก็มีเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะงานของพี่คริสตี้กิฟสันโอ้โหคิดถึงพี่คริสตี้แล้วก็จำจนตายหลิวอาจารยาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเทพพบุตรใจหมาถาคณิตนะคะอุ้ยโดนใจเด้อนะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์นะจ๊ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คุณแม่อรุณบอกคนสวยเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เชื่อกันหมด พี่สุรีนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่เอกนะคะน้องอะไรนะเมื่อกี้นี้แล้วก็พี่คันชิตนะคะน้องพี่เดียวจรันพี่นิกรนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกให้ฝนมาตกกรุงเทพบ้างสินั่นน่ะสิคุณแม่เนาะแล้วก็พี่รัตนานะคะพี่รัตนาบอกดีเจคนสวยอยากฟังวอนพี่ดีเจของพี่ก๊อตจ้าแล้วก็ฟังที่คุยสายหน้าไมค์บอกโอ้น่ากินจังเลยมีโคราช หิวอีกแล้วเนี่ยพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะนะคะก็ถึงเที่ยงคืนหนูว่าใครที่ยังไม่ง่วงนะคะก็อยู่กันยาวๆไปได้เลยนะคะต่อจากตันก็จะเป็นน้องเมธิชานะคะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็พี่เพชรนะคะพี่เพชรพุ่มพวงด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักช่วงนึงเดือนหน้าพี่เพชรก็น่าจะยุ่งๆเนาะงานไม่พึ่งเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายๆข้อความนะคะทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เพิ่มเติมกันละกันเมื่อกี้นี้4งานเพลงโอ้โหมันเจ็บมันช้ำซะเหลือเกินเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าสนุกๆสักงานเพลงนึงค่ะน้องไบจากสมุทรปราการนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามางานจากน้องต้นข้าว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยค่ะนะคะกับจ่อคิวฮิตของเราค่ะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับรำวงคนละครึ่งลำวงคนละครึ่งเป็นจังใดเป็นยังไงคำร้องทำนองโดยซอเกษตรวิสัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากรำวงคนละเครื่องดวงดีสีวิชัยนะคะในจอคิวฮิตมากันต่อ

ที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะกับความสนุกนะคะโนราพลัดถิ่นค่ะในฮิตที่20งานจากแนทราเชนฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะจาก JPS Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้า5นะคะอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะฮิตที่4ของเราจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเขาวันนี้กับ Heal Life

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเออนะคะธาตุมนต์คนดีกุ้งสุทธิราชนะคะเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์จากแม่พรแล้วก็จากพี่ประเดิมนะคะพี่ประเดิมบอกว่าขอมอบธาตุมนต์คนดีให้กับบอสยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางเอกหรือนางโกงนพรัตน์ไม้หอมนะคะพระเอกลิเกนะคะจากพี่อนันต์โคราชโอ้วันนี้มีสายจากโคราชมาหลายสายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายในเพจเอ๊ะทำไมข้อความหายไปขอกด refresh อีกสักรอบสิคะบางทีมันก็งองแงนะคุณนันว่าแล้วนะคะข้อความหายไปไหนนะคะมีหลายๆคนบอกโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เจอวันอาทิตย์เจอไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะแค่วันเสาร์พรุ่งนี้เว้นไป1นะคะหยุด1วันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ตอน5 โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนนะคะจากกาญจนบุรีนะคะฝากรักปอนปอนของไมโครเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามานะคะทาง SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยสำหรับลูกตาลชนิชานะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนนะคะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเที่ยว

สามผลงานเพลงพาไปทางภาคใต้บ้างนะคะหลอกกันไซส์จากอันดานะโอ้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะชอบมีคนขอให้น้องเมย์ร้องด้วยเออร้องบ่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆมานี้ก็ร้องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับแรงใจพี่หลวงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงนี้ด้วยนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสวัสดีช่วงเที่ยงคืน13นาทีมาเร็วกว่าเวลาประมาณสัก3นาทีคงไม่เป็นไรใช่ปะ นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะอยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะจ๊ะวันนี้หน้าเต็มตัวเต็มแต่งตัวเต็มนิดนึง ไม่หรอกไปร้องเพลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบชุดถึงขนาดนักร้องอะไรยังไงนี่ก็พูดอะไรออกอากาศเพราะว่าเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆแบบอยากจะเห็นบ้างว่าเอ๊ะวันนี้แต่งตัวยังไงนะแล้วก็แอบมาดู หาเรื่องให้กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้อ่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้3ผลงานเพลงจัดให้ก่อนแล้วมาดูซิว่าผลงานเพลงเนี่ยไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาช่วยกันเลือกผลงานเพลงที่อยากจะฟังด้วยก็แล้วกันเนาะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมที่สามารถเชื่อมต่อพวกเราได้นะคะทำให้ใครก็ตามที่อยากจะมอบผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะส่งความคิดถึงฝากความห่วงใยก็สามารถฝากส่งผ่านช่องทางของพวกเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีไปโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับการที่รักกันเมื่อยังหายใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย์นะคะตอนที่เขายังสาวๆอย่างเงี้ยหนุ่มๆอย่างเงี้ย

เขาก็เคยจัดงานแต่งงานแล้วก็เหมือนตอนนั้นงานแต่งอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแยะมากมายโอ้ยสมัยนู้นนะเนาะมันก็จะมีฟิลแบบพี่คร้าวทองกวาวอะไรเหมือนแบบมนต์รักลูกทุ่งนิดนึงจะมีแบบว่าสตอรี่นะนู่นนี่นั่นนะคะน้องเมย์นี่ก็เลยแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเซอร์ไพรส์นะคะแต่จริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันสงกรานต์และก็มีการเตรียมกับน้องชายเพราะว่าจะเป็นวันสงกรานต์เนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวที่น้องสามารถหยุดตรงกันได้นะคะปกติเจอกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ก็สลับกันจะเจอไม่ค่อยพร้อมกันนะคะแล้วก็หลอกเขาว่าปีนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะแบบอาจจะไม่ได้เจอพร้อมกันต้องแบบว่าเมย์ก็ต้องทำงานไหมก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันนิดนึงนะแม่ก็แม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะวันที่13หนูว่างเงี้ยหนูก็ไม่ไปหนูก็รอให้น้องไปก่อนให้น้องไปแล้วหนูก็บอกวันที่15เป็นคิวหนูนะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อแม่เองอะไรเงี้ยพอวันที่15ก็เลยพาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมสูงวัยแม่แอบถามแม่เหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าหนูจะพาไปไหนแม่บอกว่าคิดว่าจะพาไปลำวง คิดได้ยังไงบอกว่าหนูจะพาไปลำวงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พาเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าในชีวิตก็คือยังไม่เคยใส่เลยใส่แต่ชุดอะไรก็ไม่รู้หนูมองแล้วก็เหมือนชุดพนักงานบริษัทอะไรสักอย่างมายืนถ่ายรูปคู่กัน2คนยืนถือดอกไม้แค่นั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเซอร์ไพรส์นะคะในงานนั้นก็เลยคุณแม่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละค่ะคือความสะใจของคนเป็นลูก อย่าไปบอกเขานะล้อเล่นไม่ได้สะใจก็ตั้งใจทำให้เขาประทับใจอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บก็ถึงเวลาแต่งน้องแต่งหน้าน้องชายก็เดินมาก่อนที่วางแผนให้น้องชายเดินมาตอนนี้อ่ะทั้งที่แต่งตัวเต็มไปแล้วใช่ไหมแต่เมย์อ่ะยังแต่งตัวไม่เต็มให้น้องชายเดินมาก่อนเพราะว่ารู้ว่ายังไงคุณแม่ก็ร้องไห้ เดี๋ยวเละ เดี๋ยวหน้าเละพอแบบแต่งน้องแต่งหน้าแล้วร้องไห้แล้วหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นภาพเซอร์ไพรส์กันไปนะก็มีคุณผู้ฟังมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็มีคนที่คอยไปแบบว่าให้กำลังใจมีคนไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงน้องเมย์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะมีเวลาให้โทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เป็นระยะเวลา3นาที27วินาทีใครจะได้ในช่วงเวลานี้ไปนะคะฉกชิงกันช่วงชิงกันหน่อยนิดนึงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากภาคใต้ไปอีสานบ้างสาวอีสานรอรักนะคะจากชัวช้าช้าช้าแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะโอ้ยอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายวิทย์เด็กชายเวชท่านเด็กชายเวชยา
1: พี่วิทยา
2: เป็นผู้การจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษนะเมื่อกี้พอบอกสาวอีสานรอรักนี่หนุ่มศรีสะเกษทักมาเลยเหรอ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ทางสร้างกรุงเทพฝนตกไหมครับ
1: ฮะ
2: ทางกรุงเทพฝนตกไหม
1: ตกนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าปทุมอ่ะเปิดตก
2: โอ้เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ไปช่วยตกที่กรุงเทพอีกนะครับ
1: หรอไม่เป็นไรไม่ต้องให้ตกตรงกรุงเทพนะ
2: เกลือทุ่มเมืองหาดใหญ่บ
1: ่อ๋อช่วงท่วมหัดโอ้ไม่เอาไม่ต้องท่วม
2: ไอ้เรื่องท่วมไม่เอา
1: โอ้นะแบบมีติดตามข่าวสารประเทศลาวบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่รู้เลยครับ
1: เห็นเขาช่วยออกมาได้คนนึงแล้วนะ
2: เออผมเองเขาดึงมาเขาออกมาตามลำรูถ้ำนะครับ
1: เออถ้ำมันแคบเนาะเราแอบเห็นอยู่ปะ
2: ผมดูโทรทัศน์ผมเห็นสับ
1: ใช่ๆน้องเมย์ก็เพิ่งแอบติดตามเมื่อกี้เลยนั่งดูอยู่ว่าแบบโอเคมันยากอ่ะมันเข้ายากมากเลยอ่ะมันแคบแบบ50 เซนอ่ะนี่ถ้ากู้ภัยเราตัวอ้วนนิดนึงนี่ไปไม่ได้นะ
2: ไปไม่ได้ครับโอ้ถ้าอ้วนไปไม่ได้แน่นอนเลยครับ
1: ส่งพี่วิทยาไปดีกว่าอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวผมจะให้ตัวไปเอง
1: ผมไม่ได้เป็นคนช่วยนะครับผมเป็นคนติดอยู่ในนั้นแล้ววันนี้สีสะเกดฝนตกไหมคะ
2: ตกเมื่อวานครับ
1: ตกเมื่อวานแต่วันนี้ร้อนนะสี
2: วันนี้มันไม่เคยร้อนครับวันนี้ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ล้างรถหรือยัง
2: อะไรนะครับ
1: ล้างรถหรือยัง
2: โอ้น้ำยังไม่ลดเท่าไหร่หรอกครับน้ำยังพอดี
1: ก็เขาบอกว่าถ้าล้างรถอ่ะเดี๋ยวฝนจะตกเองหรือไม่ก็นี่ก็ได้ตากผ้าก็ได้ลองแบบซักผ้าตากผ้าดูนั่นแหละเดี๋ยวฝนตกเองใช่ไหม
2: เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ตกในประเทศไทยทั่วเลย
1: อ๋อไม่เอาเออหน้าร้อนเขาทำถึงไปแล้วหน้าฝนไม่ต้องทำถึงมากก็ได้เอาแต่พอดีตกบ้างให้พอแบบเย็นๆชื่นแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ไม่ต้องตกแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างนั้นไม่เอา
2: ไม่เอากลัวลำบากว่ะ
1: ไม่ได้กลัวลำบากหรอกหนูขับรถหนูสงสารคนอื่นนี่ทุกวันนี้เคยมีนะแบบว่าในรถหนูอ่ะก็จะมีแบบอะไรนะเสื้อกันฝน

0: มีประมาณแบบ10-20 ตัวอย่างเงี้ยมีเอาไว้ในรถแล้วพอเวลาที่แบบว่าขี่ขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบฝนตกมอเตอร์ไซค์เขาแบบจอดหลบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยื่นเสื้อกันฝนให้
1: โอ้
0: แจกแจก
1: เจอคนใจดีได้บุญได้เงี้ย
0: แจกแจกบางทีโอ้โหเด็กตัวกระจิ้วเดียวอย่างเงี้ยสงสารให้ไปเหอะ
1: นี่ครูเมย์ใจดีแล้วผมรู้นะแต่อาจจะใจร้อนไปหน่อยแต่ก็ผมรู้แล้วว่าใจดีใจบุญนะ
0: อ๋อเป็นคนปากไม่ดีค่ะ
1: ปากไม่ดีใจบุญนะผมรู้นะ
0: เออนะอาจจะใจดีไงแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หนูเขาเรียกว่า
1: ใจดี
0: เขาเรียกว่าเราสุภาพกับคนที่เขาสุภาพกับเรา
1: ครับผม
0: เราต้องหัดทำตัวเป็นกระจกบ้างใครทำดีมาเราก็ดีต่อไปใครทำไม่ดีมาเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเขา
1: อย่าไปสนใจนั่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หนูพยายามไม่สนใจแล้วแต่บางคนอ่ะเล่นไม่เลิก จริง เออที่แบบหงุดหงิดวินวินวิ่งเวียงบ้างเนี่ยเล่นไม่เลิกเออบางคนนี่แบบมาแบบวันนึงอ่ะเป็น10-20 ข้อความพิมพ์มาแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
1: โอ้นี่คู่เมย์เก่งมากเลยนะนี่ทำอันนี้ได้เนี่ยโอ้แต่ผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไอ้กดเจ้กดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วย
0: โอ้ยไม่เป็นไรคนเราเนี่ยจะให้ไปแข่งแบบว่าเอาจะให้ปลาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงก็ไม่ได้ถูกไหมทุกคนก็เก่งกันคนละแบบแหละเนาะ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้พี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เออผมลืมแล้วเมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรไปครับ
0: ใจอ่อน
1: เออใจเพลงนี้เลยใจโอ้ยแบบเพลงนี้เลยครับ
0: หนูก็ถามเป็นพิธีอ่ะหนูรู้แล้วเ ดาได้แล้วเออนะใจอ่อนจากพี่ฝนเนาะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ครูเมย์ครับ
0: หนูเหรอ แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล้งนะ
1: ครับผม
0: ยังกล้าแกล้งอยู่ค่ะยังไม่ใจอ่อนให้ใคร
1: ถ้าผมร้องเพราะกว่าครูเมย์อีกนะครับ
0: ใจต้องเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนามโอเค
1: เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักคำหนึ่งนะครับ
0: ว่ามาเริ่ม
1: ใช้ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นครูของพี่ฟ้าสั่งให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่ววันคืนแค่นี้แหละครับ
0: โอ้ย เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทุกคนเวลาโทรมาขอเพลงอ่ะเตรียมเพลงมาร้องให้ฟังด้วยเราถือว่าเราแรกกันร้องให้หนูฟังหนูเปิดให้อย่างงี้โอเคไหม
1: ครับผม
0: ได้เลยขอบคุณพี่วิทยาที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ช่วยให้ฝนตกครับ
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวผมจะช่วยให้ฝนตกทั่วกรุงเทพ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เอ็นดูมีแบบว่าตั้งใจร้องเพลงให้ด้วยนะเออต้องได้อย่างงี้สิคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงทุกวันต้องร้องได้บ้างแหละสักเพลงก็ยังดีจะแบบอะไรก็ได้นะน้องไก่ย่างถูกเผาได้เหมือนกันอ่ะมาผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทร

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: แหมมีคนแซวว่าน้องเมย์ผลงานเพลงใจอ่อนพี่เขามอบให้น้องเมย์เป็นพิเศษถามว่าน้องเมย์น่าใจอ่อนให้ใครหรือยังคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่จะให้หนูใจอ่อนกับใครคะทุกวันนี้นี่หนุ่มๆแบบว่าแปลกๆอ่ะเข้ามาแปลกๆไม่ค่อยมีเข้ามาปกติมีแต่เข้ามาแปลกๆไม่เอาปวดหัวมาแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะยืนจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยไม่ต้องสูงอายุน้องเมย์เองอ่ะถ้านั่งยองๆนานๆอ่ะแล้วลุกขึ้นยืนอ่ะเจ็บเข่าเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งทำกิจกรรมนะคะแล้วช่วงนี้ตีแบดกับพวกพี่ๆเขาด้วยเนี่ยพวกเนี้ยทำให้เข่าเราเจ็บได้นะคะแล้วก็ข้อเข่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ต้องมีการแบบไปกระทบกระเทือนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดังนั้นนะคะเมื่อคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของเราด้วย Heal Life ค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าภาระของข้อเข่าถ้าเราเนี่ยออกกำลังกายเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะเดินแล้วแบบเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีมันจะเสียวแป๊บๆมีเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยมันอักเสบนะมันปวดๆนะคะมันก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะคะเจ็บน้อยลงอย่างเงี้ยนะช่วยพยุงเข่าของเราไว้นะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะเขาฟรีให้อีกนะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทรเลยใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพหัวเข่าตัวเองนะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่

0: ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานวันนี้ค่ะมาต้นชั่วโมงใช่ไหมมีเพลงใต้ไปแล้วสาวอีสานรอรักไปแล้วมาที่ภาคเหนือกันบ้าง นะคะมนฮักแม่ปิงจากฝ้ายปวีณานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษ

นี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จะ

0: คลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงินเดือนแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมหยุดยาวด้วยเนาะบางคนหยุดไปจนถึงวันที่3เลยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันไหนก็ตามที่เราอ่ะเจอคนท็อกซิกคนที่ทำไม่ดีใส่เรานะคะจงดีใจไว้ที่เราเจอนะคะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องดีใจที่เราเจอก็ต้องดีใจสิอย่างน้อยเราก็แค่เจอเราไม่ได้เป็น ให้เขาอ่ะเป็นคนเดียวพอแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งห่างจากคนกลุ่มนี้ไปก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะสาระดีๆอยากจะบอกว่าเรามีนิสัยบางอย่างในการประหยัดประหยัดเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบริหารการเงินของเราได้ดีแต่มันจะมีอยู่5นิสัยของการประหยัดที่ไม่ควรประหยัดเลยเพราะว่าถ้าประหยัดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะป่วยได้นะนั่นก็คืออะไรบ้าง1เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารใช้กระทะเทฟลอนเป็นรอยสังเกตไหมว่าถ้ามันเริ่มเป็นรอยแล้วเริ่มมีความด่างๆมีแบบนี้คือพวกนี้เขามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ถ้าเราเนี่ยแบบเห็นว่ามันเป็นรอยข่วนของตะหลิวรอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกกระทะมันก็ยังใช้ได้แต่เปล่าค่ะสารเคมีมันถือว่ามันรั่วมาแล้วนะแล้วมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นรอยมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะปกติอ่ะกระทะพวกเทฟลอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้เขาเรียกอะไรตะหลิวที่มันทำจากซิลิโคนทำจากไม้หรืออะไรที่มันแบบว่าไปกระทบแล้วมันไม่บาดอ่ะแล้วคนไทยยังไงความคนไทยบางทีอ่ะใช้กระทะพวกนี้ที่มันเคลือบแล้วอ่ะดันไปเอาเหล็กไปอะไรอย่างเงี้ยตะหลิวที่มันเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปโดนมันอ่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมนั่นแหละเสี่ยงโรคตับนะคะบางทีนี่คือเสี่ยงมะเร็งด้วยนะไม่เอาเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสังเกตเห็นว่ากระทะเทฟลอนที่บ้านเนี่ยเป็นรอยให้ทิ้งเลยนะคะซื้อใหม่แล้วก็ซื้อตะหลิวใหม่ด้วยที่ไม่ทำให้มันเป็นรอยนั่นแหละแสดงว่าเราอ่ะใช้ตะหลิวผิดประเภทอยู่นะคะมันก็เลยเป็นรอยนะจ้านะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเคยเห็นคนที่กินขนมปังไหมกินขนมปังแล้วพอมันมีเชื้อราเราก็เลยหั่นเอาส่วนเชื้อราทิ้งแล้วก็กินที่เหลือไปจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรค่ะพวกผลไม้หรืออะไรก็ตามนะพอมันขึ้นเชื้อราแล้วเนี่ยห้ามมาตัดทิ้งแล้วกินต่อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารพิษเชื้อราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีพิษสะสมเสี่ยงมะเร็งตับอักเสบได้นะคะแล้วก็ทิ้งทั้งชิ้นไปเลยนะแล้วก็ผลพวกผลไม้อะไรที่มันมีเชื้อราแล้วเรายังจะแบบไปแบ่งหั่นเหลือเอาอุ้ย

ยังดีอยู่เลยมันยังสวยอยู่เลยไม่ได้จริงๆนะมันไปทั่วแล้วแต่เราอะตาเราสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะทิ้งทั้งชิ้นปลอดภัยกว่านะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่สองที่ประหยัดโดยใช่เหตุอันนี้สุขภาพของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะต่อมาเขาบอกว่าดูนัดดูนะจ๊ะก็คือพวกประหยัดพวกน้ำมันที่ใช้แล้วอ่ะเอากลับมาใช้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอคิดว่าเป็นการประหยัดแต่จริงๆน่ะมันสะสมสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็อนุมูลอิสระพวกแบบว่าน้ำมันสีดำตะกอนกลิ่นหืนพวกนี้จะเป็นสารพิษสะสมก่อมะเร็งนะคะก่อมะเร็งไม่พอตับอักเสบด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจอีกด้วยดังนั้นนะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะประหยัดเพราะว่าคิดว่ามันอุ๊ยมันแพงคุณน้ำมันน่ะสมมติว่า60บาทอย่างเงี้ยกับการไปรักษามะเร็งรักษาโรคหัวใจรักษาโรคตับอักเสบอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูนะคะว่าอะไรมันจะแพงกว่ากันอะไรมันจะเปลืองกว่ากันค่านั่งรถคิดให้ครบนะค่านั่งรถไปโรงพยาบาลค่ายาค่าหมอค่าคีโมค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองใช่ไหมโรคตับโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำมันใหม่เถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราไม่รู้หรอกว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาทำดีมาขนาดไหนใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนผลิตน้ำมันเองดังนั้นใช้ครั้งเดียวพอนะคะต่อมาสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบเปิดที่ดูดควันข้างบนอ่ะนะพอคิดว่าเป็นการประหยัดใช่ไหมควันขโมงชงเฉงไปเลยนั่นแหละโอ้โห PM 2.5 บานเบอะเพื่อนน้องเมย์เขาเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ไปยืนเอาไอ้ที่วัดค่าฝุ่นไปยืนอยู่ตรงไอ้ร้านอะไรนะร้านปิ้งไก่ย่างไก่อะไรพวกเนี้ยที่มีควันขโมงเขาเอาไปยืนดูแล้วคิดดูดิว่าพ่อค้าแม่ค้ายืนดมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งวี่น่ะป่วยได้นะคะไม่สบายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะในอนาคตน่ะดังนั้นอย่าเสียดายอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะมันคือนิสัยประหยัดที่ประหยัดจนป่วยนะคะบางคนเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอันตรายมากๆเลยจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าเจอมากับรุ่นพี่เหมือนกันที่อะตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเล่าได้เขาเสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งปอดเขาก็ดมเข้าไปนั่นแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะลูกสองคนอ่ะทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงคนเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ยแล้วเขาก็ไปลองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรลองพวกน้ำมันสีเขียวอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไปลองสมุนไพรทั้งหลายแหละที่คิดว่าดีที่คิดว่ามันจะหายจากมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ลองไปหมดยาเยอะพวกอะไรนะอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้ใครบอกอะไรว่าดีแม้กระทั่งไปนั่งสมาธิหรือแม้แต่ให้ไปอะไรนะอะไรลดน้ำมนต์อะไรเขาก็เอาอะสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อนะต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือประหยัดก็คือไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะคิดว่ามันแพงอะตรวจเดี๋ยวเจอเนี่ยหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยไม่ต้องตรวจดิถ้าตรวจเดี๋ยวเจอจะรอให้ปวดท้องจนแบบจะเป็นจะตายแล้วมาเจอว่าระยะสุดท้ายก็ไม่ดีเด้อนะรู้ไว้ดีกว่านะคะเราจะได้แก้ไขทันท่วงทีเราก็จะได้มีชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ลองถามดูสิว่าถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าหนูขอชีวิตคุณได้ไหมล่ะหนูขอซื้อต่อเลยอย่างเงี้ยคุณจะขายเท่าไหร่เอาง่ายๆหนูขอแขนข้างเดียวอะพี่ช่วยตัดแขนมาให้หนูหน่อยคุณจะขายหนูในราคาเท่าไหร่วันนั้นคุณครูเขาก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครให้10ล้านก็ยังไม่ให้เลยร้อยล้านก็ยังไม่ให้เลยเห็นไหมชีวิตของทุกคนมีค่าขนาดไหนนะคะขนาดเขาแบบมาขอซื้อแขนซื้อขาเรายังไม่ให้เขาเลยถูกไหมดังนั้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปประหยัดก็ไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นนะดูระยะยาวด้วยคนฉลาดเนี่ยเขาจะประหยัดเพื่อระยะยาวแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะประหยัดแบบระยะสั้นๆไม่ได้มีการวางแผนในอนาคตแล้วก็ไม่ได้คำนวณความเสียหายในอนาคตนู่นนี่นั่นนะจ๊ะ

ดออกอากาศไม่ได้ไงน้ำมันสีเขียวอ่ะน้ำมันสมุนไพรอ่ะเออนั่นแหละแหมจะมาขยี้จังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงจากเดวิดอินทรีนะคะเอาเป็นตั้งใจมาหลอกแบบฉบับช้าๆแล้วกันเนาะหาเวอร์ชันปกติไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะตอนนี้สายว่างแบบว่างที่สุดว่างตั้งแต่ไม่เคยจะว่างมาก่อนเพราะว่าทุกคนที่โทรเข้ามาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้หนูเลยสักคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่พร้อมและจำเบอร์ตัวเองได้ด้วยนะโทรมาหน่อยนะคะขอคนจำเบอร์ตัวเองได้นะคะโทรมาหน่อยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วย

0: โดยเบที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายที่2ของวันนะคะก็น่าจะเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้สำหรับน้องเมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: ประวิตรครับผมชื่อเล่นชื่อโมครับผม
2: เด็กชายโมนะ
3: ครับ
2: ไม่เอาต้องแนะนำตัวใหม่บอกว่าสวัสดีครับเด็กชายโมครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโมครับผม
2: จะได้ดูน่ารักกับปุ๊กกะปิ๊กนะคะ จังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ๊ะ
3: พิษณุโลกครับ
2: พิษณุโลกช่วงนี้แบบติดรอเรือรอดิงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยพยายามอยู่นะคะ
3: ครับ
2: พิษณุโลกพิษณุโลกนี่ต้องไปวัดใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่ครับว่างว่างมานะครับ
2: เคยไปแล้วเคยไปสองครั้งแล้วมาใหม่ด้วยเหรอ มีเพื่อนชื่อโมเหมือนกันอยู่พิษณุโลกเหมือนกัน
3: อ๋อคร
2: ับ ใช่แต่เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยอ่ะไปปีนต้นมะยมแล้วก็เขย่าเล่นกันอะไรเงี้ยนะตรงนั้นนี่สายมูเลยเนาะ
3: ครับใช่ครับ
2: มีวัดมีวังมีอะไรเงี้ยเยอะอยู่
3: ใช่ครับ
2: แต่หนูแบบอินมากอินพระนเรศวรมากเราก็เลยแบบว่าเคยคิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆด้วยเก๋มากนะคะ
3: ครับ
2: แต่วันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
3: โอ้วันนี้ร้อนครับ
2: วันนี้หรอ
3: ใช่ครับ
2: ทำไมช่วงนี้แบบอ๋อฝั่งนู้นเขาน่าจะแบบว่ายังไม่พายุหยุดไปแป๊บนึง
3: ใช่ครับ
2: หยุดให้หายใจ
3: หยุดให้
2: ตากผ้าถึงถามไงว่าลองล้างรถดูหรือยังลองตักผ้าดูหรือยัง
3: ไม่กล้าล้างครับ
2: เดี๋ยวไม่ได้ใช่ป่ะล้างปั๊บตกปุ๊บ
3: ใช่ครับ
2: หนูประจําเลยแล้วแบบมันก็พอมันตกแล้วมันเป็นฝุ่ยฝอยอยู่ที่รถอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: เคยคิดเหมือนกันว่าอ้าตกมันเลยเดี๋ยวเอาฟองแบบเอาโฟมไปล้างตรงนั้นเลยตรงที่ตกอ่ะมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
3: ล้างอีกเดี๋ยวก็ตกอีก
2: นะคะอันนี้นี่ช่วงนี้แบบเดือนพฤษภาแล้วอ่ะได้หยุดยาวกับเขาไหมอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เลยครับไม่ได้หยุดครับ
2: ทำงานอะไรอ่ะคะ
3: ขับรถส่งพัสดุครับ
2: โอ้ยขับรถส่งพัสดุเอ้ยอย่าหยุดเลยค่ะเพราะถ้าพวกพี่หยุดอ่ะของมันจะไม่ถึงหนูอย่างเงี้ยหรอดูแบบเอาแต่ใจไหมบางทีแบบว่าสั่งอะไรมาก็แบบอยากจะได้เลยอะไรเงี้ย

0: ฟิลน
1: ค
0: ั้
1: ร
0: น
1: ับ
0: เออมันจิตใจของผู้หญิงช้อปปิ้งอะเนาะ
1: ครับครับเข้าใจ
0: เคยมีอยู่ครั้งเดียวที่แบบช้อปปิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเครียดอะแล้วก็
1: ครับ
0: ลากกดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรู้ตัวอีกทีอะ
1: สั่งอะไรมาเยอะแยะเนาะ
0: รู้ตัวอีกทีอะก็คือแบบถมบ้านได้อะจริงแล้ว
1: ค
0: ต
1: ร
0: อน
1: ัน
0: ับ ้นโดนคุณแม่ดุเลยอะให้
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ายว่าหนูเสียไปเท่าไหร่ตอนนั้น
1: โอ้โหหลายพันอยู่นะผมว่านะ
0: 40,000ค่ะ
1: ฮะโอ้
0: แรงมากจริงแล้วมันคืออาจจะด้วยความที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็จะมีแบบ
1: ครับ
0: บางอย่างมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไง
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: ก็เลยแพงเนื้อออกปะมันก็พอซื้อตู้อะไรเงี้ยซื้อทีวีซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็
1: คร
0: แบ
1: ับ บ
0: กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนถมที่อ่ะเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหนูอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจิกเต็มไปหมดแล้วของบางอย่างอ่ะ20-30 บาทหนูก็ซื้อเออพอรวมๆกันเนี่ยตกใจเหมือนกันอ่ะตกใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นอ่ะจะร้องไห
1: คร
0: ้
1: ับครับ
0: อุ้ยอยู่ดีๆตังหายไปเลยแต่ว่าคนที่ทำงานพัสดุอย่างนี้มีอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างอะคะ
1: ก็ใช่อย่างผมขับรถก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวัง
0: อืมใช่ใช่ใช่จริงด้วยเออปกติเวลาหนูสั่ง Delivery มาแบบว่ามาส่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบมันจะมีให้เลือกใช่ไหมว่าให้ส่งกับข้าวภายใน20 นาที30 นาทีหรือว่าแล้วแต่อะไรเงี้ย
1: คร
0: เค
1: ับ
0: ยสั่งแบบไรเดอร์อย่างเงี้ยหน
1: ค
0: ู
1: ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: จะบอกตลอดว่าไม่ต้องรีบค่ะรู้ว่าฝนตกไม่ต้องรีบมาค่อยๆมาอะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ว่าขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เนาะพ
1: ค
0: ี่
1: ร
0: โ
1: ั
0: ม
1: บ
0: มีอะไรอยากคุยกับน้องเมย์ไหม
1: โหผมคุยไม่ค่อยเก่งเลยครับ
0: พี่โมมีอะไรจะคุยกับน้องเมย์ไหมเพราะว่าน้องเมย์ชวนพี่โมคุยเยอะแล้วพี่โมอยากจะคุยกับน้องเมย์พี่โมก็ลองคิดดูว่าพี่โมอยากจะคุยอะไรกับน้องเมย์คะ
1: คิดไม่ออกครับ
0: เฮ้ยโมเมย์ไงชื่อเราเข้ากันอยู่
1: ครับ
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรของโตเหนือครับ
0: แล้วตกลงมีอะไรคะ
1: จะมีอะไรดีเอ่ย
0: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
1: ไม่มีอะไรครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: ไหน
1: คุยไม่
0: ร้
1: ค
0: อ
1: ่อย
0: ง
1: เก
0: ให
1: ่
0: ้
1: ง
0: ฟ
1: เล
0: ัง
1: ย
0: สักเพลงหนึ่งอ่ะคุยไม่เก่งร้องเพลงเอา
1: โอ้ร้องเพลงผมจะไปเป็นไหมนะ
0: เร็วมาหนึ่งเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงเร็ว
1: โอ้โหร้องเพลงนี้ผมไม่ถนัดเลยจริง
0: ๆไม่เป็นไร
1: ผม
0: ไม่
1: ถ
0: ม
1: น
0: ี
1: ัด
0: ใคร
1: ฟั
0: ถ
1: ง
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ด
1: กกว่า
0: ไม่มีใครถนัดแต่เกิดซ้อมก่อนซ้อมซ้อมลา
1: ผ
0: ล
1: ม
0: าลาลา
1: ไม่
0: ลาแบบดิสนีย์ไงลาลาลาลาลาก่อนเออซ้อมคอเร็วเพลงเดียวเพลงสันท
1: เพลง
0: นาย ก
1: อ
0: าม รก็ได้ไก่ย่างถูกเผาอะไรก็ได้นางเงือกน้อยก็ได้อะไรก็ได้
1: เอาไว้งวดหน้าได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ผมขอแล้วกันผม
0: ไม่
1: ขอ
0: ได
1: เป็น
0: ้
1: เพื่อน
0: เด
1: ย
0: ื
1: ู
0: อน
1: ่ได้
0: นี้
1: ก่อ
0: มัน นเป็นเดือนเกิดหนูนะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์
0: ไม่
1: ทู
0: ใช
1: ยู
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้ยเลยมาต้องเยอะแล้วหนูเกิดวันที่7
1: อ๋อ
0: เออแค่เป็นเดือนเกิดหนูเอามาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวมันจะเข้าเดือนใหม่แล้วไง
1: อ๋ออ
0: ืมนี่มันสิ้นเดือนแล้วไงเนี่ยเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้เลยนะอยากฟังเพลงอ่ะเร็ว
1: ผมร้องไม่เก่งอ่ะ
0: ไม่มีใครอ่านาเร็วเร็วเร็วเร็วล
1: น
0: อง
1: า
0: ดู
1: นา
0: ลอง
1: น
0: ด
1: า
0: ู
1: ครับผมขอไว้ก่อนผมขอเว้นไว้ก่อน
0: เดี๋ยวหนูจะมีแคมเปญใหม่ในเดือนหน้า
1: ครับ
0: คนที่โทรมาจะให้ร้องเพลงแบบต่อเพลงกัน
1: อ๋
0: เออ หรือขอเพลงก็ได้แต่ต้องต่ออักษรกัน
1: ครับ
0: สมมติว่าวันนี้เพลงไม่มีอะไรก็เป็นรอเรือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายหน้าในช่วงเดือนหน้าที่น้องเมย์มาจัดนะจะต้องขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือ เราจะมีเกมเล่นกันไปเรื่อยๆ ดูสิว่าคุณผู้ฟังของหนูจะสามารถไหมละห้ามซ้ำกันด้วยมาดูสิว่าจะมีคนมั่วไหมคนแรกเลยที่จะมั่วก็คือนักจัดรายการนี่แหละค่ะเอาซ้ำเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไม่รู้แหละหนูจะจดเอาไว้หนูจะดูสิว่าจะมีความสามารถเพราะว่าจริงๆอ่ะแฟนรายการของเราอ่ะมีคลังเพลงในหัวค่อนข้างเยอะเออหนูก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าหนูจะเล่นเกมต่อเพลงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: โอเคงั้น

0: หนูเริ่มที่คุณพี่โมก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรเป็นรอเรือเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะคะรอเรือขึ้นต้นนะจ๊ะทุกคนนะคะอ้าวผลงานเพลงไม่มีอะไรบ้างให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้คุณเมย์เป็นพิเศษครับผม
0: ทุกคนมอบเพลงให้หนูอะเขามอบไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีอะไรในสมองเลยค่ะตอนเนี้ยเด๋อไปหมดละเออนอนน้อยแต่นอนนะนอนนะจ๊ะไปนอนเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่ก่อนค่ะ
1: น้ำให้ผมหน่อยได้ไหม
0: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: หน้าผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: อ๋อเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่โมมากนะคะไว้มีโอกาสโทรมาใหม่นะ
1: คร
0: ับทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ่มมง
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้แหละเดือนหน้าเตรียมตัวเตรียมใจรอเรือนะจ๊ะรอเรือนะคะคิดเพลงเอาไว้รอเลยจะเป็นชื่อเพลงก็ได้ที่ขึ้นว่าที่ขึ้นรอเรือหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้ที่รอเรือแต่ถ้าเป็นเนื้อเพลงต้องร้องให้ฟังด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอะไร ขอได้แต่ว่าร้องด้วยเออเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่รอเรือจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออนะคะถือว่าเป็นเกมสนุกเล่นกันนะระหว่างทุกคนแต่ละจังหวัดเราจะรู้เหมือนกันว่าจะมีกี่คนกี่จังหวัดที่จะโทรมาเออนะแล้วเดี๋ยวมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนน่าจะเป็นกระติกน้ำเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะสกรีนให้เป็นชื่อลายเซ็นแล้วก็เขียนว่า FM 95ด้วยอาจจะเป็นโลโก้ FM 95อะไรก็ได้เดี๋ยวน้องไม่ทำให้เออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะก็จะต้องเล่นกันไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอสร้างกติกาก่อนนะขอไปคิดก่อนนะแต่ตอนนี้คิดรอเรือเอาไว้ก่อนในเดือนหน้าโอเคไหมนะขอหนูไปคิดกติกาก่อนว่าจะทำยังไงดีที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะได้นะคะอ่ะผลงานวันนี้ค่ะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะตามมาด้วยวงทีทีค่ะฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆสองคนเนี้ยสองเพลงนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าอีก2ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดแล้วกันเนาะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงก็ยังอยู่ยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะลองช่วยกันคิดหน่อยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ก่อนจะไปฟังเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะข้ามเลยแล้วกันข้ามเพลงนี้ไปเลยได้ไหมข้ามไม่เปิดเลยได้ปะ โอ้ยมีคนบอกว่ารอฟังนะพี่เมย์เปิดให้ด้วยนะคะก็แง่แหละเขามาจ่อคิวฮิตยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วไหมอ่ะเออนะผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะผลงานจากนักจัดรายการของเรานี่เองนะชื่อ

เองว่าตีสามทำไมอ่ะเขาอยากย้ายเวลาเหรอ ฝากไปถามเขาหน่อยสิแล้ว FC น่ะเออฝากไปถามหน่อยบอสธีรพงศ์จะย้ายเวลาหรออะไรเงี้ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่ไมค์สุจิมงคลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมาเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันดีกว่าว่าตีสามจะไพเราะเพราะพิงขนาดไหนแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะฟ้าใสเคยฟังแล้วแหละจริงๆพี่ว่าน่ะหยอกหยอกหยอกในช่วงของจอคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันตี3จากบอสธีรพงศ์

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบ

ความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: ยเมทิชา
1: ค่ะในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตนะคะน้องเมย์เปิดให้แล้วนะเป็น2ผลงานเพลงค่ะไรอันการบดินทร์นะกลางดาวและอบอวลจากเล็กลัชเมศนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ79บาทจังหวัดตรัง80บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท50สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย70บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าแก๊งเฝ้าดีเจคิดถึงพี่เมย์มากๆเลยเนี่ยแก๊งเฝ้าดีเจขอเพลงไม่จำนนใจใช่ไหมของหนุ่มกิตติกรหน่อยครับนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานขอเพลงคนกลางคืนลาบานูนด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอมสวรรค์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่วงเวลามันพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีคนขอเพลงหากันจนเจอมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอเพลงคลองเผินด้วยนะของพี่ต่ายรอไทยกับพี่ไผ่พงศธรนะคะเป็นคนร้องแล้วคนขอไม่บอกชื่อซะหน่อยเหรอจะได้เขียนไงว่าไผ่พงศธรและต่ายรอไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนขอ นะคะอ่ะนะคนหนึ่งนี่ขอกันหลากหลายเพลงนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะทั้งพี่แสวงปัตตานีพี่กรพัทยาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่จ่อยนะคะจากนครพนมพี่จิ๋มจากชลบุรีพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยพี่ออฟโคราชประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าดูไกลจังพบกันใหม่เดือนหน้านะคะก็อย่าลืมฝากติดตามรายการเรื่องพบค่ำด้วยกันละกันนะช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่อง MCOT 30นะคะ HD นี่แหละนะก็ฝากด้วยกันละกันเนาะเมื่อกี้มีคนขอเพลงใช่ไหมบอกว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตเอาแล้วเมื่อกี้หนูเปิดแล้วไม่ได้ฟังเลย เดี๋ยวตีเลยอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงหากันจนเจอสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอําไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง FacebookLTM FM 95นะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเพลงกันมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่กบตาขอเพลง18ฝนจ้านี่พี่บางปลาพี่เอกชัยน้องไบค์สวัสดีครับหัวหน้าห้องของคุณ

0: ครูเมย์นะครับมารายงานตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้องแป้งกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งกันได้เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเราจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ขอเพลงกันหน้าใหม่ที่เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: หานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อกี้บทเพลงกอดฉันนะครับจากคุณแม่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะโกเล่เป็นไงบ้างสบายดีไหม
2: สบายดีครับผมอุ้ยสวัสดีนะครับไปถึงน้องปอภูเก็ตนะ
3: น้องก็ฟังทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบางครั้งไม่ได้โทรเพราะน้องทำงานสองที่แล้ว
2: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยแล้วแถวภูเก็ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมครับ
3: ตกค่ะเดี๋ยวพี่นุ๊กฝากบอกคิดถึงด้วยนะแล้วก็พี่นุ๊กด้วยนะคะ
2: ครับผมฝากบอกคิดถึงเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังถ้ามีกิจกรรม95เจอกันได้นะ
3: ค่ะยินดีเลยค่ะพี่เพชรบอกเรื่องหน้านะพ
2: ี่
3: เพชรคะ
2: ครับ
3: น้องดูพี่เพชรโพสต์งานของแม่พุ่มพวงวันที่17ถึง19นะน้องก็ติดตามอยู่นะน้องกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะ
2: ได้เลยนะครับถ้าน้องสะดวกนะมาหาพี่นะ11ถึง19นะ
3: คิดว่าพี่ที่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ชวนอยู่เขาไปนะ
2: ครับ
3: เพราะบ้านเขาอยู่สิงห์บุรีค่ะ
2: อ๋ออยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหม
3: ใช่ๆที่น้องที่เรียนหนังสือด้วยกันมาก่อนเนี่ย
2: อ๋อใกล้ๆทัพประดานแถวสุพรรณเนาะใกล้ๆกันเลย
3: ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปอ่ะมันน้องอ่ะไม่ได้ว่างกัน3คนไงคะพี่เพชร
2: เข้าใจเลยนะครับผมนั่นแหละเสียดายเนาะถ้าแบบถ้าน้องสะดวกยังไงก็ขอเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับผมได้ครับน้องปอแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ของพี่ภูวสิทธิ์อ่ะโจภูวสิทธิ์อ่ะ
2: โจเอภูวสิทธิ์เพลงชื่อว่า
3: หม้อหุงข้าวค่ะ
2: หม้อหุงข้าวอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ทุกคนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับผมน้องปอคร
3: ับช่วยหลังไมค์ด้วย
2: ขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้น้องปอฟังนะ
3: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพี่นุชเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรเจอพี่ณเดชบอกด้วยว่าคิดถึงอยู
2: ่ได้เลยครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะ
3: ค่ะค่ะแล้วป้าเป็นไงบ้างป้าเป็นไงบ้าง
2: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะยังตีกอล์ฟยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเลย
3: พี่เพชรก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี
2: ้ขอบพระคุณมากมากเลยขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวกันนะครับน้องปอ
3: พี่เพชรถ้ามีตัวเล็กเมื่อไหร่เอามาฝากน้องนะเดี๋ยวน้องจะมีอนุบาล
2: มีตัวเล็กเมื่อไหร่เหรอโอ้ยจะมีตัวเล็กเมื่อไหร่ดีเนี่ยต้องหาคุณแม่ของตัวเล็กก่อนได้ไหมตอนเนี้ย
3: ถ้ามีเอามาฝากน้องก่อนนะ
2: ใช่ไหมนั่นแหละถ้ามีนะครับได้เลยครับน้องปอขอบคุณมากๆครับโดยจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชร
2: ขอบคุณครับ
3: ติดตามตลอดนะ
2: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ครับผมนะครับน้องปอจากภูเก็ตนั่นเองนะครับนะภูเก็ตล่าสุดก็เพิ่งได้ไปมาไปร้องเพลงงานแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเสียดายนะครับพอดีอีกวันหนึ่งมีงานก็เลยแบบยังไม่ได้เที่ยวภูเก็ตยังไม่ถึงภูเก็ตเลยจริงๆนะคือการที่เราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเวลาไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงทุกจังหวัดแบบจังหวัดนี้มีอะไรสารักเมืองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องไปให้ถึงแต่ว่านั่นแหละฮะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงภูเก็ตนะครับเอาไว้สักวันหนึ่งไม่น่าจะนานนะฮะรู้สึกว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับมาจากภูเก็ตก็เพิ่งได้รู้จักกันเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจและขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโต

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม18ฝนตามคำขอนะครับจากพี่เสือธนพลก่อนหน้านั้นนะครับคิดถึงพี่หน่อยจากพี่ออดคิริบูลใช่ไหมครับแล้วก็คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกระยานีคิดถึงนะครับจากคุณอาหรือว่าอาจารย์รังออร์เคสตรานั่นเองนะครับจัดไปแห่งความคิดถึงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTMFM 95สวัสดีไปถึงน้องลิซ่าสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่กฤษดานะครับสวัสดีครับพี่ดารานะฮะพี่สวยพี่หนูสวยหนูสวยพี่โสภินนะครับพี่ชัยยาทักทายนะครับพี่สาวขามน้องใบนะครับผมบอกว่าผมเพิ่งถ่ายคลิปเพลงนี้ลงเล่นไปเองนะครับอ๋อเพลงของคุณโจอี้แน่ๆเลย

ใช่ไหมจัดไปนะครับเพลงอะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะมีพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็มาฟังเพลงกันยาวๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะครับตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่022481366นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life นะครับ Heal Life เนี่ยถามว่าคืออะไรนะก็คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ชอบวิ่งชอบเดินชอบลุกชอบนั่งที่แบบเวลาทำอะไรพวกนี้แล้วแบบเจ็บหรือว่าปวดอะไรเงี้ยครับต้องฟังทางนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็นมูลค่า4ชิ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นขออภัยนะครับ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรกันนิดนึงนะครับมาเจาะชีวิตกันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมทรีนไบโอครับราคาเบาๆใช้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงเพราะนะครับจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับร้องแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะจริงๆนะฮะจัดไปนะครับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์สังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับอุ้ยสังกัดพระเอกใหญ่เลยนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับจัดไปในช่วงของจอกชีวิต

0: เดี๋ยวๆๆๆทำไมเล่นอีกรอบเนี่ยนะครับจัดไปบทเป็นสิทธิ์ของเจ้านะครับในช่วงของจอกิวิทก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมรับโทรศัพท์เข้ามานะ022481366ครับที่น้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งระหว่างรอรับสายเราไปฟังเพลงกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับจัดไป
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่น
0: อาเรเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจัดไป2เพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตนะครับมีพี่ต่ายรอไทยนะครับพักปอเป็นพิธีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อจากท็อปพสุพัฒน์นะครับในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตตอนนี้อยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่า1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเฮ็ด
2: สวัสดีครับพี่พักบุ้ง
3: ค่ะไม่ได้โทรหาน้องคิดตั้งหลายเดือน
2: หลายเดือนเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: จริงๆนะครับพี่ประบุ้งเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
2: ครับ
3: เหนื่อย
2: ครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวไหนพี่ตอนนี
3: ้อยู่หนองจอกมินบุรีค่ะ
2: อยู่แถวมินบุรีเหมือนเดิมเนาะ
3: ค่ะ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันใช่ไหมน้องเฮ็ด
2: ใช่เลยนะครับโอ้ยชอบมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก
3: ใช่มันฟังแล้วมันซึ้งเนี่ย
2: ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเพลงสตริงยุคประมาณ80-90เนี่ยเนาะมันแบบมันแบบความหมายหลายๆอย่างทำนองด้วยมันกินเข้าไปในใจเลยนะ
3: ยุคพี่พึ่งป่ะ
2: ใช่ครับ
3: ของคุณแม่ของน้องเพชรเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับรุ่นเดียวกันเลยพี่กี้อริสมันนะครับรุ่นเดียวกันเลย
3: นะฮะโอ้คิดถึงแกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่นะครับผมก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงนี้ให้นะฮะใจไม่ด้านพอจากพี่กี้อริสมันก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้เลยค่ะน้องเพชรฟังอยู่แต่จำไม่ได้มันยาวเหลือเกิน
2: เข้าใจมันยาวมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อาจจะอร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ประบุ้งอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกๆคนเลยค่ะน้องเพชรที่ฟัง FM 95ในขณะนี้ค่ะ
2: ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ครับขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ปักบุ้งมินบุรีขอเพลงใจไม่ด่านพอใจไม่ด่านพอคือสมัยก่อนเนี่ยคืออะไรนะเห็นเขาว่ากันว่าเวลาพิกกี้อริสมันเขาร้องเพลงใช่ไหมอารมณ์เหมือนอมลูกอมฮอนคูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอมไปร้องไปนะครับแต่ว่าความจริงไม่น่าใช่แต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงของเขาพิกกี้อะพิกกี้ตอนนี้ครับขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: นะครับผมจัดไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับนี่มีประสาทรายจากคุณอาสุรศรีใจไม่ด้านพอนะฮะจากพิกกี้อาริสมันพงเรืองรองถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับคนเดียวนะครับพิติกชิโร่ง่ายเกินไปนะครับจากวงหินเหล็กไฟทั้ง4เพลงนะจัดไปยุค80-90ชัดๆเน้นๆทักทายนะครับไปทาง FacebookLTM FM 95พี่สุคุณกาบเชิงน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ CEO สวนยางแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปครับบทเพลงจากวง Silly Fool นะครับนี่ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะฮะจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Liveมีใครบ้างไหนดูสิสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงพี่คุณชายบอยคนเดิมพี่มอนเรียวอโรคาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มงคลนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่ส่งข้อความที่รัวสติ๊กเกอร์มาให้พี่ CEO สนยางจากน้องคายนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความคุณมาณตอนนี้นะครับชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช่างเพื่อ AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาแล้วพี่สุนะฮะพี่น้องมังกรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ 2:00 น. ถึง 5:00 น.เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit นะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันฮะ02-248-1366ครับขอบคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบว่าเพิ่มนะครับทราบไม่เหมือนใครฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่7-Eleven

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับในชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 2:00-5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้ Story ขี้เหงานะครับ

0: จากน้องแบมไพลินแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีครับทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงคุณพี่อาทิตย์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยพี่สุคนนะครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าพี่เพลย์ฟ้าหรือว่าพี่ปลายฟ้านับดาวพี่นับดาวปลายฟ้านะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาเจอกันตีสี่เนี่ยจริงๆนะฮะพี่รัชนีพี่เกรียงศักดิ์ทักทายนะครับพี่นันทานี่แล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครอีกพี่บันเทาพี่นันทาพี่จรูนพี่มังกรนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันนะฮะอะไรนะพี่บันเทาบอกว่าสดกาแฟค่ะนะครับสดกาแฟมาถึงพี่บันเทาหรือว่าผมถ้าผมสดตอนนี้ผมว่าน่าจะไปนอนประมาณนั่นแหละฮะบ่ายสามบ่ายสี่หายไปวันหนึ่งเต็มๆนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับผมนะฮะจบป้ายขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอีก2เพลงจบไปมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็เพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนั่นเองนะครับในจากสปปลาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3คุณชายบอยคนเดิมนะครับคุณยายออดสามย่านพี่ปลายฟ้าคุณพี่เทวาบลาใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุทัศน์น้องมังกรพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อิริสาด้วยนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าอ้าวจวดๆแล้วฮะนี่จัดไปเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเป็นเพลงสบายๆนะตามสไตล์ฟังแล้วรับรองว่านอนหลับพักผ่อนฝันดีแน่นอนนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนจัดไปทั้ง4เพลงมี Sky Variety นะครับกับพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายแล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตอาสยามนะครับนักรบนิรนามนะครับพี่แมงปอชนทิชาคิดถึงบ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับจัดให้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ไหนขอดูซิมีใครบ้างพี่สุมาลาพี่สุภัทราพี่การกล้วยพี่เกษมนะครับพี่ไพศีคุณยายออดสามย่านน้องนัทพงศ์น้องนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เพชรชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านที่เข้ามาส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ฮะซากอ้อยจากวงโซคูวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

อรุณสวัสดิ์พี่น้องยามเช้าอรุณสวัสดิ์ต้องเช้าพี่น้องจะยามสายเป็นไปไม่ได้นะคะที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรที่พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect พี่น้องก็ทักมานะคะสวัสดียามเช้าส่งสติกเกอร์ส่งโบกมือบ๊ายบายแล้วแต่พี่น้องอยากจะส่งมาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขสันต์สดใสมีเมตตากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยหัวใจที่ส่งถึงบุรีรัตน์เนี่ยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านมีเงินในครอบครองมีทองอยู่ในเก๊อั้นขนาดนั้นคุณรู้ฟังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเอาเข้าไปน่ารักเป็นที่สุดถัดมานะคะคุณสุนะคะทักมาจากประเทศนอกโน่นมาจากยุโรปนะคะคุณหานไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะคุณรัตนาโนจิตคุณสิริวิไลพรีสุวรรณคุณมูคุณสุนันทาสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์อำนาจวงคุณทองถามมาเรื่องทองทำไมลงอุ้ยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดยากเลยคิดเนี่ยถ้าเมื่อทองลงสมมตินะถ้าทองลงน้ำมันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ทองก็ลงน้ำมันก็ลงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งลงด้วยบิตคอยก็ลงเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยฝากแบงค์นี่แหละธนาคารกลางเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟ้ออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนั่นคือของแพงไงแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลย4ตัวผสมผสานปนเปกันแล้วถามว่าซื้อหรือยังบุรีรัตน์ไม่บอกเพราะมันเป็นความลับจริงๆคุณลูกกวางความลับเนี่ยนะคะเมื่อยังลับอยู่ไม่ได้เปิดเผยก็ยังเป็นความลับมันจะไม่เหมือนของลับของลับให้โชว์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นของลับอ่านนั่นแต่เช้าเลยนะคะอ้าววันนี้ในอดีตนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ.2457รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2484รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหฤทัยวายณพระตำหนักในประเทศอังกฤษนี่คือเหตุการณ์สำคัญนะคะในวันนี้เมื่อย้อนไปในอดีตคราวนี้พี่น้องถามว่าโอ้ยพี่แมมทักแค่นั้นเหรอพอเหรอยังสวัสดีค่ะคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณวิสูตรสวัสดีนะจ๊ะอันคนนี้ขาประจำนะคะคุณนกน้อยในกรงทองบอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณสุพัทราธาราเย็นกุลนะคะคนนี้อยู่ร่อนพิบูลคุณนวพรศรีสัมพันธ์สวัสดีจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนรักเท่ากันหมดแหละคุณอเกนเจริญพรนะคะคนนี้อยู่พะเยาเห็นไหมที่ฉันจำได้คุณนิ่มร้านส้มตำหกครกอยู่แปดริ้วถ้าหลวงพ่อโสธรหันไปทางทิศตะวันออกร้านคุณนิ่มห่างไปสักประมาณ2กิโลหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาเป็นคนเหนือคุณผู้ฟังเป็นคนพะเยาดิฉันก็จำแม่นเนาะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกประกาศว่าจะมีฝนน่ะบริเวณประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยที่แรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็คือจะตก
แต่มันจะลดลงนะจากช่วงก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่อ่าวไทยเนี่ยนะคะคลื่นลมก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็จุดเดิมๆนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมาก็มีพังงาระนองแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีฝนค่อนข้างชุกแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแรงพี่น้องก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้น่าโยกเลยแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะมาคุณผู้ฟังทักต่อทักต่อเป็นช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณอนุภาพวรรณวิโกบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่ประจำการแล้วนะคะคุณนฤมลชูมนสักวันต้องเป็นวันของเราโอ้แน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16สวัสดีค่ะคุณสำราญจิ๋วรักษาทักทายต่อนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยาคุณสำเร็จทุมมีเกตนะคะดิฉันพยายามจะอ่านทุกๆชื่อคือเห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะแต่บางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดนะจึงชวนไปอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องมือนี้ทำอะไรกินดีนะสิ้นเดือนนะขนมจีนดีกว่าขนมจีนน้ำปลาต้มอันไม่ใช่ขนมจีนใส่น้ำปลาไม่ใช่พี่น้องนะคะขนมจีนน้ำปลาต้มเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นชาวระยองเป็นน้ำซุปใสๆรสชาติเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็หัวน้ำปลาแท้ทำง่ายเร็วมากไม่ต้องโขกเครื่องแกงให้ยุ่งยากวุ่นวายชนิดที่แม่ฝาชีตื่นไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้ตั้งน้ำในหม้อรอจนเดือดจัดจากนั้นมาเลยสมุนไพรมาแล้วจ้าสมุนไพรแปลว่าลูกน้องของป่าไงก็ใส่ไปเลยข่าทุบตะไคร้ทุบหอมบุบแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยประเดประดังใส่ลงไปจนกระทั่งหอมหึงเฮ้ยไม่ใช่หอมฉุยคุณรู้ฟังพอน้ำมันเดือดพุ่งบึกบึกบึกบึกบึกบึกใส่ปลาเลยค่ะปลาสดนี่แหละปลาทูปลาอินทรีปลากระพงปลาแดงแล้วแต่จะใส่ทั้งตัวก็เอาเลยต้องตัวเล็กหน่อยนะแต่จะหั่นเป็นบ้องๆแล้วใส่ลงไปต้มก็ได้แต่เมื่อใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยนะคะอย่ามือซนอย่าเอาทัพพีลงไปคนหรือไปวนในภาษาปากใต้เป็นเด็ดขาดเลยก็ห้ามคนจนกว่าปลาจะสุกเพื่อกันกลิ่นคาวเนี่ยนะคะรอเดือดอีกทีหนึ่งปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ชิมรสให้ความเค็มกลมกล่อมและหอมน้ำปลาตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ถนัดใส่น้ำตาลทรายคืออาหารทุกชนิดเนี่ยดิฉันเลี่ยงน้ำตาลทรายได้ดิฉันเลี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะตักวิตลงไปก็เอาแค่ปลายช้อนชาหวานมากๆนี่ตัดขานะหวานนี่ลงตีนขึ้นตาไปตับอุ้ยคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะแล้วระหว่างที่ดิฉันขี้โมนี่ก็ระวังน้ำแกงรอน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งหยิบเขียงมาวางเลยซอยกระชายพริกขี้หนูซอยลงไปผักชีฝ

่งซอยลงไปหอมแดงซอยลงไปอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังหันซ้ายหันขวานิดนึงนิดนึงนิดนึงตอนที่น้ำแกงใสๆในหม้อเนี่ยเดือดดีแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการต่อไปคือการตักเสิร์ฟตักน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาราดลงไปบนเส้นขนมจีนยิ่งถ้าได้แป้งสดนี่แม่มันปึ้งขนาดเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปไอ้ยาทานหรือยังยังเราต้องทำน้ำปรุงนะถ้วยน้อยๆที่เด็ดมากๆนะสักถ้วยหนึ่งเผื่อเติมมีกระชายซอยมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงหั่นผักชีฝรั่งใส่ลงหม้อแต่ตรงนี้เราซอยเข้าไปอีกแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปในถ้วยนะถ้วยน้อยๆบรรจงนะเอาไว้ตักเพิ่มพระเจ้าประคุณเอ้ยแม่เจ้าประคุณด้วยอร่อยขึ้นสวรรค์เลยอะ น้ำแกงใสนะแต่มันได้อรรถรสของการรับทานนะเออมีขนมจีนน่าราดอุ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยอร่อยนะเพลงนี้เขาบอกว่าอยากตามไปบ้านแม่ยี่สายขายหอยน้าแดงเนี่ยขายข้าวต้มมัดเสื้อผ้าแพรแบกระดินกินมีสารพัดแก้มแดงอุ้มแตงเต็มมือนั่นดูของกินไม่พอยังดูแก้มสาวด้วยนะคะบทเพลงนี้คุณเสรีขับร้องนะคะชื่อว่าอยากตามไปบ้านอยากตามไหมฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดช่วงนี้พักสักครู่เพื่อฟังเพลงค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2นั่นคือช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก็เตือนเลยพี่น้องเตือนเลยเออพี่ป้านะอาพอเท่าไม่เท่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นะคะโอ้โหห้ามผลิตไอ้ผลิตนี่คงจะยากอยู่ห้ามเผยแพร่อันนี้ก็คงจะยากอยู่ไอ้แชร์ต่อนี่ถนัดค่ะแชร์ต่อนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะลามกเด็กทั้งที่ทำเพื่อการแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการล้วงการแอบเป็นการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวทั้งเจตนาก็ดีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเข้าข่ายความผิดหลายมาตราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดครอบครองด้วยนะเอ้ยอย่าคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยนะคะคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าส่งต่ออุ้ยเขาส่งมาเราส่งต่ออันแน่นะแบ่งปันเออแบบนี้นะคะจำคุก3ปีถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่แชร์ไม่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารทุกประเภทแม้เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่โทษจำคุกเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะเสียได้ตังค์พี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำปักได้แปลว่าไม่ควรทำนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคราวนี้มาอีกตัวหนึ่งเลยเขาเตือนกันให้จงหนักตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยมีญาติก็ไปประมาณสายหมู่ไปถึงได้ก็โอ้โหเอาหน้าผากจิ้มเข้าไปให้เขากระแทกด้วยทองเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องให้สายหมู่กระแทกอะนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ให้ทองเขาบอกว่าเนี่ยนะทองเนี่ยมันจะหายลึกเข้าไปในสมองชั้นนู่นชั้นนี้ชั้นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาทองเนี่ยนะคะแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาขยี้ในมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองคำเปลว 99.99 เขาก็หายเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันไม่ได้จบตรงนั้นตอนนี้นะคะมันเป็นฟอยล์สีทองทำมาผลิตมาคล้ายกับทองคำเปลวโฆษณาก็เกินจริงว่าเน็ตเลยบอกกินเข้าไปแล้วมันจะเด้งทุกอวัยวะทุกสัดส่วนอะไรเด้งก็ไม่รู้แต่แน่ๆนี่ให้ระวังให้จงหนักเลยถ้าเด้งเจอมะเร็งนี่เอ้ยยะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกทองฟู้ดเกรดเนี่ยนำมาแปะมาโปะบนอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเขาทำเพื่อทำให้เกิดความสวยงามทำเพื่อให้ราคาขายเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ได้ขายธรรมดาขายความเข้าใจผิดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะแบกความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะคะแจ้งสายด่วนสคบเลย1166 1166คราวนี้หลายคนก็เถียงพวกช่างเถียงนี่ก็เก่งจริงนะเก่งกว่าสคบว่างั้นเถอะเฮ้ยกินได้โบราณเขาก็กินตำรับยาโบราณนี่เขาก็แปะทองอันนั้นเนี่ยเป็นทอง 99.99 เขาไว้แปะพวกยาประเภทยาหอมยาสมุนไพรชนิดเม็ดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเนี่ยค่ะสัมผัสกับอากาศมันก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ถามว่าเอ้าแล้วทองที่บริโภคนั้นไม่

ไรใช่ไหมคือเขาผลิตตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าดูลึกเข้าไปมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีรสไม่ให้ทั้งรสไม่ให้ทั้งกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่ดูดซึมแต่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระนั่นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหเหลืองยังกระทองทาประมาณนั้นนะคะส่วนทองคำเปลวอ่ะที่เขาติดองค์พระกันเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังผสมสารตะกั่วทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยแท้ที่สำคัญซวยหนักเลยเจอทองเขียวทองเขียวคืออะไรทองเขียวก็คือทองคำเปลวนี่แหละแต่เป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์เป็นทองที่หลอมมีโลหะผสมราคาถูกอันนี้อันตรายหนักเลยพอๆกับฟอยล์สีทองที่แอบอ้างว่าเป็นทองคำเปลวมาตรฐาน 99.99% เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะทำอะไรนี่ต้องใช้ความคิดเยอะๆคือต้องมีสมองไว้กันกรองอ่ะอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีมือถือทุกคนก็เสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ต้องให้เอ๊ะก่อนถูกไหมต้องเอ๊ะก่อนประมาณนั้นคราวนี้อีกเอ๊ะหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้โหคนเท่าเลยอยู่บ้านอยู่บ้านสองคนตายายก็มีอยู่คนเดียวก็มีให้ระวังเลยค่ะรถเล่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพราคานี้สูงลิ่วเมื่อก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมพวกรถเร่เนี่ยเขาจะมีคุก็คือกะละมังถังอ่ะเออสีดำๆอ่ะแล้วก็ตะเวนไปแลกหมาไงเออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ทำแล้วเหตุนี้เนี่ยนะคะเกิดในจังหวัดภาคอีสานใต้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกลุ่มรถเร่ก็เข้ามาหว่านล้อมให้ซื้อหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาแต่เป็นหมอนนวดไฟฟ้าตายายก็พยายามปฏิเสธแต่เมื่อถูกกดดันเมื่อถูกพูดหวานล้อมบอกเอ้ายายตาจนนี่ยายตาก็ฮึดเอาอย่างนี้ละกันให้ผ่อนเดือนละ11,000เอ้ยไม่ใช่1,100นะ1,100 บาทเอา4เดือนไปเลยผู้สูงอายุก็เห็นเอ้ยแล้วก็ถูกดีซื้อก็ได้วะประมาณนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อหวังที่จะช่วยไอ้เจ้ารถเร่เนี่ยคุณผู้ฟังแต่มันคือมิจฉาชีพราคา 1,100 เนี่ยนะคะต้องจ่ายรวมหมอนไฟฟ้าเนี่ย 4,400 ไม่หมดมันบอกว่าในเมื่อผ่อนขอมีค่าธรรมเนียมอีก150อ้าวผู้สูงอายุก็เซ็นทำสงกันสัญญาเรียบร้อยลูกหลานกลับบ้านตอนเย็นแทบหงายก็เลยโทรไปถามไอ้เจ้าทีมขายมิจฉาชีพนี่แหละมิจฉาชีพนี่มันจะทำอะไรล่ะมันก็ขู่สิถ้าจะคืนสินค้าต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทอันเมื่อกี้นี่ 4,400 บวก 1,500 เอ้ยบวก150นี่บวกเข้าไปอีก 2,000 ไอ้ยาพร้อมกันนั้นมันท้าเลยค่ะบอกว่านี่มันมีพวกเป็นพี่ตำรวจไปคุยกันโรงพักมั้ยอันประมาณนั้นถ้าเจอแบบนี้นะพี่น้องนะอย่าได้คิดกลัวเป็นเด็ดขาดไปโรงพักแจ้งความเลยข้อหานะคะตั้งไปเลยเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับแจ้งสคบถึงกลโกงเหล่านี้ให้สคบช่วยตรวจสอบด้วยนะคะโอ้ยพูดถึงคนเฒ่าพาคนเฒ่าเที่ยวดีกว่าพยุงกันเที่ยวเที่ยวหน้าฝนนี่แหละชวนเที่ยวเมืองอ่างทองเมืองพระใหญ่ที่โดดเด่นด้วยวัดวาอารามที่อลังการและชุมชนโบราณที่มีเสน่ห์สายบุญสายโมไปนี่เลยค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญแลนด์มาร์คที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงที่เชื่อกันว่าหากใช้มือนะสัมผัสกับปลายนิ้วของหลวงพ่อเนี่ยจะเจริญนะคะอีกวัดหนึ่งอำเภอโพทองนะคะวัดขุนอินทรประมูลเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวขจีเงียบสงบหมดไปแล้ว2วัดอีกวัดหนึ่งวัดสังกระต่ายอยู่อำเภอเมืองนะคะอันซีนโบสถ์เก่าแก่

โบราณกว่า400ปีที่โอบล้อมด้วยรากต้นไทรขนาดใหญ่4ต้นยังอัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นวัดสวยศิลปะล้านนาที่มาอยู่ในภาคกลางต้องไปเยี่ยมชมที่วัดแสงธรรมโพธิญาณส่วนจุดชุมชนโบราณต้องไปเช็คอินยอดฮิตเลยแฟนคลับที่ฉันอยู่เยอะมากที่นี่ยกมือหน่อย ตลาดศาลเจ้าโรงทองนะคะตลาดไม้เก่าแก่อายุกว่า100ปีแหล่งรวมของชอบของพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าทั้งหลายขนมไทยโบราณเกสรลำเจียกขนมลูกเต๋าขนมไข่ปลาทำสดใหม่จากเต๋าคุณผู้ฟังเอ้ยสายรับทานนี่นะอ่างทองนี่เขาขึ้นชื่อเมนูปลาแม่น้ำนี่แหละสดรสชาติจัดจ้านกุ้งเผาและอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพี่น้องดิฉันเชียร์ขนาดนี้ไปเที่ยวเถอะนะคอยนางที่อ่างทองเชิญรับฟังค่ะ

0: ลงเพราะค่ะคนเปิดเพราะกว่า
1: วิตายแล้วทักทายพี่น้องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องงอนมีงอนนะคะพี่น้องที่นี่งอนเก่งนะคะสวัสดีสำหรับการทักทายมาทาง LTM FM 95เช้านี้และเป็นคนแรกนะคะนั่นคือคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวันเนย์ตามมาอีกคุณประสิทธิ์ชนะรบอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรการิเทพคุณสุไก่ทอดไม่ต้องบรรยายแล้วว่าอยู่ตรงไหนคนดังทั้งจังหวัดตราดไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็จันแรมคุณจันแรมโล่งอากาศนะคะแล้วก็คุณออยคุณเมตตาเทพชูคุณสมเชาชำนาญราชคนนี้สุราษฎร์ธานีนี่นะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลคุณปริชัดปัญญาคุณกัจฉมนแก้วเรืองคุณอาคมสมมอคุณโจใจดีจากจังหวัดคุณโจใจดีเหรอคุณโจใจดีดิฉันจำได้นะว่าอยู่ตลาดรถไฟสงขลาไหมนะคิดว่าไม่ผิดอะค่ะคิดว่ายังไงไม่ผิดเอ้าคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มรายงานมาว่าที่8ริ้วฝนตกช่วงนี้พี่แหม่มไม่ได้ไป8ริ้วนะหยุดไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวถูกหวยอีกว่าไปคุณมาลัยคนนนท์นะคะแล้วก็คุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันตามต่อด้วยคุณจินจินคุณโคมสันโดษคุณอานิตคงประพันธ์แล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงนะคะทักทายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานี่คุณผู้ฟังใจร่มๆนะนี่มันพุ่งคุณผู้ฟังพุ่งกันแบบว่ารวยไม่ไหวแล้วฟีประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่พุ่งนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห่วงเลยว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยพุ่งสะสมที่ 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็น 86.7% ของ GDP ทั้งนี้มีผลจากพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการตามอินฟลูเอนเซอร์สร้างปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจะทำงานพอมีเงินก็ใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือวิชัวแบงก์ที่เป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งทำให้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงสินเชื่อที่มากับความพร้อมที่จะเสี่ยงคล้ายกับจีนที่มีการกู้ยืมออนไลน์ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มีธนาคารดิจิตอลปล่อยกู้ง่ายแต่โอกาสจะคืนดอกและต้นยากถึงยากที่สุดรวยไม่ไหวลูกฟี่ต่อคุณผู้ฟังเครดิตบูโรบริษัทเครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิด NPL สถานการณ์หนี้เสียในส่วนของสินเชื่อบ้านและรถยนต์มีหนี้เสียรวมกันทะลุ 5.1 แสนล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่1.22 ล้านล้านบาทคุณผู้ฟังมันสูงมากเลยสินเชื่อที่เยอะๆเนี่ยนะคะคือสินเชื่อรถยนต์นี่เสียมีอยู่ถึง 2.7 แสนล้านบาทรถยนต์นะตามต่อมาด้วยหนี้บ้านนี่แหละยอดหนี้สูงสุด 2.4 แสนล้านบาทตามต่อมานะคุณผู้ฟังนะเมื่อมันมีหนี้เสียเยอะสถาบันการเงินก็เลยเข้มงวดและปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อที่เป็นบัญชีใหม่ๆสูงสุดท่ามกลางการซื้อที่เปราะบางรวมทั้งคนไทยเนี่ยนะคะมีรายได้ไม่ทันกับค่าครองชีพสะท้อนให้เห็นภาวะที่หนักหน่วงของครัวเรือนไทยมองเวลาคุณผู้ฟังโอ้ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่แม่มีเพลงหน้าฮักหน้าฮักอยู่ก่อที่เหมาะกับวัยรุ่นยามเกษียณอันมีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยต้อง

ผู้ฟังนะเขาบอกว่าบาดเจ็บที่หัวบาดเจ็บที่ตองมันเจ็บที่น้องมาฮ้องว่าลุง เข้าใจก่อ เพลงนี้ชื่อว่าฮ้องไอ้ได้ก่อเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไท

0: ต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โอ้โหคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นี้ก็รายงานกันไปในเรื่องของเศรษฐกิจให้ระวังให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องคะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีถามมาเรื่องผมตัดทรงนี้ที่ไหนอุ้ยตัดแถวนี้แหละง่ายนิดเดียวเอาขันน้ำอ่ะครอบขันในห้องน้ำนะห้องน้ำวัดยิ่งดีครอบแล้วก็ตัดตามนั่นแหละคุณผู้ฟังได้ว่าเป็นทรงนี้นี่คุณผู้ฟังสิงคโปร์โควิดพุ่งหมื่นกว่ารายจากที่เป็นหลักพันในสัปดาห์ก่อนแต่เป็นหลักพันปลายๆนะคะคาดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยลดลงสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์โควิด NB 1.8.1 มันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิมแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอจะยังรับมือได้ถ้าสิงคโปร์รับปากแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นสารขันยากพี่น้องในไทยก็พบโควิดเหมือนกันนะคะเป็นสายพันธุ์นี้แหละสายพันธุ์เดียวกันโดยเป็นสายพันธุ์หลักที่แตกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อ่ะคิดง่ายๆนะคะแต่ไม่พบหลักฐานว่าอะไรทำให้โรคนี้ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเก่าล่าสุดก็พบป่วยสะสมนะคะประมาณ 3,642 คนเสียชีวิต1ศพมาต่อที่เชื้ออีโบลามั่งดูเหมือนชื่อไม่เพราะนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอีโบลาไม่ใช่อีอย่างอื่นคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นกว่า 1,077 คนเสียชีวิตอย่างน้อย254คนในจำนวนนี้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังความรักเหมือนยาขมจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามหกโมงเช้านิดนิดนะคะเป็นช่วงที่สองของรายการและท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่เคารพนะคะฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่กับที่นี่แหละ LTM FM 95นะคะกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครนี่เลยยิงขึ้นดาวเทียมเป็นแม่ข่ายจากนั้นปูพรมลงเท่านั้นยังไม่พอนะคะฟังได้ทั่วโลกด้วยนะคะกับรายการข่าวจริงข่าวตรงโดยแม่มบุรีรัตน์จามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านผู้ฟังรับฟังได้ทางวิทยุแล้วก็รับชมนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมื่อเบรกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศคุณผู้ฟังก็ท้วงมาว่าวันนี้หัวดิฉันทำไมกุดขนาดนี้อ๋อคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยวิ่งดิฉันไปวิ่งคุณผู้ฟังวิ่งนี่แหละไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรที่ไหนคราวนี้วิ่งหลายวันเข้าสิอุ้ยวิ่งด้วยความมันแล้วอากาศเนี่ยนะคะถึงฝนจะตกแต่มันอ้าวนะคะมันอ้าวเหงื่อก็ออกสิพอเหงื่อออกเกิดอะไรขึ้นน่ะผดค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นผดที่หัวเด็กใช่ไหมเวลาหน้าร้อนเออแต่ดิฉันเนี่ยเป็นผดขึ้นหัวคนแก่คุณผู้ฟังเอ้ยมันคันแล้วมันเกาบ่ได้ดอกมันจะถลอกปอกเปิกไปกว่าเก่าเพราะว่าหนังคนแก่เนี่ยนะคะมันบางไงเออเฮ้ยทำยังไงล่ะก็ทายาก็แล้วไปหาหมอก็แล้วเออเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะอู้รายงานสุขภาพให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบก่อนว่าสุขภาพของดิฉันเนี่ยนะคะเออเขาเรียกว่าตรวจมวลร่างกายนะตัวทั้งตัวเลยคือรู้ฟังขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็จับมันจะมีไฟฟ้าวิ่งปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดตั้งแต่เท้าขึ้นมามือขึ้นไปหัวลงมาท้องแล้วก็รายงานผลออกมาใช่ไหมปรากฏว่าดิฉันเนี่ยมีอายุเท่ากับคนอายุเออต้องคนแหละไม่ใช่หมา เท่ากับมนุษย์อายุนะ47ปีดิฉันก็ปลื้มปริ่มมากเลยระหว่างนั้นดิฉันก็ปรึกษาคุณหมอเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยไททอยก็ขึ้นข้างหูก็ขึ้นหมอบอกเอายาไปทาดิฉันก็เอากลับมาทาคุณผู้ฟังมันไม่หายเพราะว่าดิฉันไม่ได้หยุดวิ่งเลยเพราะดิฉันวิ่งเสร็จใช่ไหมคะวิ่งเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าดิฉันก็อยู่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะก็คือไปยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดเสร็จโดท่านุ้นท่านี้เสร็จนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปต่อด้วยการวิ่งมั่งเดินมั่งแต่ยังไม่ถึงคานเพราะว่ายังมีแรงอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ยิมโดยการเวทเพราะคาร์ดิโอด้วยการวิ่งแล้วใช่ไหมคะก็ไปเวทต่อโดยไม่ได้อาบน้ำเข้ายิมไปก็เอาเลยอุ้ยมันเลยคุณผู้ฟังซัดเข้าไปอีก 2-3 ชั่วโมงโมกับเพื่อนด้วย ประมาณนั้นแล้วถึงจะอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็หมักหมมสิมันก็หลายวันสิเออสุดท้ายที่สุดแล้วทายาก็ไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายเภสัชก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อคุณหมอหรอกคุณหมอไม่แม่นเท่าบอกทำยังไงหายพี่ไปตัดผมเลย หัวพี่อ่ะมันสุดๆแล้วพี่ ก็เลยได้ผมตรงนี้มานะคะก็รายงานให้ท่านทั้งหลายทราบตามนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เออมีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงดิฉันก็บรรยายด้วยบูมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยใช่ไหมบรรยายไปเรื่องค่าเงินดอลลาร์เงินเยนนู่นนี่นั่นเงินหยวนว่าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มาเป็นน้าของดิฉันเองน้าเล็กวันชนีช่วยชูโดยมีนรินเป็นผู้กำกับไว้นั่นคือแบมลงมาจากเวทีก่อนแน่นะลงมาจากบูมก่อนน้าเนี่ยส่งสก้าสกานี่คือทุเรียนสาลิกานะคะเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยซึ่งมีต้นกำเนิดแล้วก็ปลูกมากที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายคนงง GI ไงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการมีคำขวัญ นะคะในท้องถิ่นว่ามาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังหานี่นะ ลักษณะนะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นผลค่อนข้างที่จะกลมลูกใหญ่กว่าแอปเปิลเออสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ล้มอ่ะไส้นี่เป็นสีสนิมบริเวณแกนกลางของผลเนี่ยนะคะคือไส้ทุเรียนเนี่ยจะมีออกสีน้ำตาลแดงคล้ายๆสนิมเนี่ยทุกผลเลยนี่คือของแท้แล้วก็เปลือกบางแกะง่ายน้ำสั้นมเมล็ดรีบเนื้อหนาคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสีทองเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยสัมผัสนุ่มครีมมี่คล้ายๆกับรับทานไอศครีมที่หวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ฉุนเลยนะคะปีนึงมีครั้งเดียวก็เนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงมิถุนาของทุกปีผลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งถึงสองกิโลต่อลูกราคาขายเหรอเขาขายกันเป็นกล่องแล้วแต่ขนาดผลแล้วก็การจัดการของแต่ละสวนหลักพันน่ะนั่นเลยค่ะนลินค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วนาเล็กเขาก็เล่ามาให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าประมาณว่านาลินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปซ่อมหลังคาดิฉันก็สงสัยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือการมีนาลินคือการมีทุกอย่างของชีวิตประเภทภรรยาสั่งนาลินทำตามในทุกประการแล้วที่สำคัญนะคะนาเล็กนี่เขาก็ไปทำบุญด้วยคุณผู้ฟังวัดบางทงวัดบางธงนะคะธงเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเป็นวัดใหญ่นะแล้วก็มีงานทำบุญใหญ่นาเล็กเขาก็ไปทำบุญที่วัดบางธงวัดบางธงเนี่ยนะคะคือวัดมหาธาตุวชิระมงคลคุณผู้ฟังชื่อเดิมนี่ชื่อวัดบางธงโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกพี่น้องถ้าได้ไปนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังสวยเหลือเกินวัดนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานนามวิสุงคามเสมาสีมานะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังแล้วก็โดยรอบของวัดนะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ยเรียงรายอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติด้วยคุณผู้ฟังคะงดงามเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปชมประมาณนี้มองเวลาแล้วพักสักครู่นะคะพักสักครู่ดิฉันขอเวลาไปรับทานซากาสาลิกาแป๊บหนึ่งจ้ะ

วายเพลงเพราะนะคะจัดแปดสองเพลงเลยนะคะมอบแด่พี่น้องที่รักทุกคนโดยเฉพาะนาเล็กบอกมาด้วยว่ารู้ไหมจะกินปูนรินจะกินปลานรินลงเลนะจะกินหอยนรินไปขุดนะหลังคาบ้านรั่วช่วงนี้ฝนตกกระบี่หนักนรินค่ะปีนขึ้นไปทำหลังคากันฝนใช่เลยนรินเป็นทุกอย่างของนาเล็กส่วนนาเล็กเป็นคนชี้นิ้วบอกนรินนี่คุณผู้ฟังมีฝาชีต้องหาให้ได้แบบนี้นะจ๊ะเอาทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาทาวนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณอุไรจริตงามคุณหมูคุณเกณฑิกาพาแซบบอกอยากตัดทรงผมพี่แหม่มอุดโตก็บอกแล้วไงว่าเอาขันน้ำของวัดนะที่อื่นไม่แม่นเอาขันน้ำครอบหัวแล้วตัดมืดจบจบ คุณรุ่งทิวาก็นินทามานะคะบอกว่ามั่นมากนะพี่มั่นหน้ามากนะมั่นหัวด้วยค่ะ อยากตัดบ้างจากคนชื่อแม่เหมือนกันนะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะคะคุณรุ่งทิวาจ๋าตัดเลยนะคะคุณสมทรงจิตประสานบอกแป้ตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้ชอบเพลงที่พี่แหม่มเปิดมากเลยอ่ะเดี๋ยวหามาให้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกคิดถึงพี่แหม่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณรัชนีกรรุจิวรวงศ์สวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่แหม่มกล้าอ่านข่าวการเมืองไหมไม่กล้าวางมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่าเอาข่าวต่างประเทศก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาทำอะไรดิฉันนะเรามาเริ่มกันนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยมติชนมาแล้วนะคะมติชนบอกว่าลืออันนี้ลือนะลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทั้มถกปมยูเรเนียมก็ลือกันสนั่นโลกเลยค่ะพอลือทีนึงทำไมหุ้นก็พวดลงแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นคุณผู้ฟังภายในเวลา2วันโอ้โหฟันกำไรกันไปเละเทะมาต่ออ้าวลืมอ่านมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะอันนี้ข่าวนี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องอ่านคุณผู้ฟังสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือถึงแม้จะปิดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ได้ดีทันทีทันควันมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเก็บกระตังในกระเป๋าไว้เยอะๆนะจ๊ะมาที่ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศบอกว่าสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจอเปิดฮอร์มุสคือแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละอาการหนักสาหัสสากันว่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันแพงค่าเงินก็สุดไม่ได้สุดเฉพาะชาติที่เขารบกันแต่มันสุดไปทั่วโลกเลยแบงก์ชาติศรีลังกาสุดอั้นนะคะขึ้นดอกเบี้ยพวดเดียวเลย 1% หลังจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะกดดันค่าเงินแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และเริ่มคุกคามเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีสู่ระดับ 8.75% ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5% ขณะที่ธนาคารขอโทษค่ะขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับธนาคารกลางฟิลิปปินส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่นอกวาระการประชุมตามกันไปคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาดอกเบี้ยขึ้นอะไรลงล่ะทองคำไงเนี่ยข่าวเนี้ยจะมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ดีดขึ้นเมื่อข่าวยุติเนี่ยสงครามคือการหยุดยิงแค่60วันคือ2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
บีบให้ต้องรักษาเสถียรภาพค่าเงินมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงกดดันดุลบัญชีต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเรานี่แหละคุณผู้ฟังเผชิญกับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงมากกว่า 40% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นชัดเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเงินรูเปียคุณผู้ฟังอยากคิดอะไรนะคะดิฉันก็จะตามอ่านตามเนี้ยเงินรูเปียเป็นค่าเงินของอินโดนีเซียนะคะก็สุดเงินรูปีของอินเตอร์เดียบแดนพลตะก็สุดเงินเปโซของฟิลิปปินส์ก็อ่อนค่าอย่างหนักปรับลด 4.5 ถึง 6.5% นับจากสงครามขณะที่เงินรูปีอีกรูนึงละศรีลังกาก็อ่อนค่า 4% มีทั้งรูเปียรูปีคุณผู้ฟังมันหนักนะสาหัสขนาดนั้นนี่คุณผู้ฟังเฮ้ยหัวใจจะวายเป็นข่าวนะอยู่ๆมันก็เงียบใช่ไหมข่าวเนี่ยนะคะพอมันมีข่าวขึ้นมาคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแรงสังเกตเลยนะที่ฉันทำข่าวมาด้วยประสบการณ์ชีวิตนะเวลามีข่าวใช่ไหมมันก็มีพอไม่มีมันเงียบเงียบเมื่อไหร่เงียบเกิน3วันเมื่อนั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆจะมาในบัดดลและแล้วข่าวนี้ก็มาพออ้อค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องต้องข่าวสดแท้พออ้อมองครับขอโทษชนดับนั่นนะคะลั่นพร้อมส่งเสียลูกชายไรเดอร์พบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานะคะโอ้โหไหว้สวยเลยเป็นการไหว้ขอโทษคุณผู้ฟังนะจากนายจรุงเกาะเหมาะเออคนนี้ต้องไปดูประวัติโอ้โหเส้นทางนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอึ้งนะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านอีกฉบับหนึ่งมีมาด้วยต้องอ่านไทยรัฐนี่บอกเดอะต่อยคาวัดอีห้าคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหช่างภาพไทยรัฐเก่งมากเลยอ่ะได้ตอนที่กำลังแบบหงายท้องตีลังการ่วงโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวหงายปางยางอ่ะเออประมาณนั้นคุณผู้ฟังอันไหนนะกรณีของนายจรงเหมาะกับซึ่งก็เป็นผอ.นะสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษปปช.ปปช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะขับรถพุ่งชนไรเดอร์นายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีชนแล้วลากจนแขนขาดจากนั้นเสียชีวิตคาถนนต่างระดับตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายจรงเนี่ยนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแถมในรถนะคะยังพกพาเหล้านะอีก1แบนจากนั้นก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโดนแจ้ง3ข้อหา1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมคุณผู้ฟังผอ.ปปช.ก็บอกแล้วไงว่าประวัติคุณผู้ฟังไปดูประวัติการทำงานนะรับแค่1ข้อหาภาคเศษ2ข้อหาคุณผู้ฟังแต่ที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยผอ.ก็ปฏิเสธอ่ะภาคเศษก็แปลว่าปฏิเสธกึ่งๆอ่ะกึ่งๆจะรับกึ่งๆจะปฏิเสธอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าภาคเศษนะคะเป็นภาษากฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ดีนี้แล้วก็จะไปงานศพนี่เห็นนะเห็นช่องทางกฎหมายที่เขาจะเลี่ยงแล้วมั้ยที่จะไม่ติดคุกติดตารางอ่ะแล้วก็จะไปรับลูกของไรเดอร์เนี่ยมาดูแลนะแล้วก็นี่ไม่มีเลยการจะสมอ้างขับแทนไม่มีแ
มันมีภาพจากคลิปที่ถ่ายกันแบบทั้งมุมสูงมุมเตี้ยมุมขนานโอ้สารพัดมุมย้อนแย้งกับคำให้การรับสารภาพเอ้ยย้อนแย้งกับคำให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แห่กันมาเป็นบิ๊กตำรวจทั้งนั้นพี่น้องอย่างยิ่งเมื่อวานค่ำนะไปงานศพถูกชกปากเลือดไหลเลยพี่น้องแล้วก็หงายท้องปังยังอ่ะด้านทนายที่เขามาด้วยกันเขาบอกว่าหมัดของเพื่อนไรเดอร์คนนี้มีราคาอันคุณรู้ฟังโอ้โหลีลาลวดลายร้ายกาจยิ่งต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าลวดลายลีลาทางกฎหมายร้ายกาจยิ่งเห็นไหมเห็นไหมขณะที่ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปหลังจากเหตุการณ์ชื่อว่านายธำรงพรมเศษอ่ะผอ.ปปช.คนนี้ก็อ้างว่าเป็นญาตินะก็จากนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ดูตำรวจเขาจะทำยังไงในการดำเนินคดีอุตะตกใจหมดเลยข่าวมาบอกว่าผอ.คนนี้ได้รับการโยกย้ายเมื่อวันที่29พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้ให้นายจรงเกาะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเสมอมะไม่ใช่เป็นสำนักใหม่ชื่อว่าสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเหนือกว่าคือใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าในแง่ของการดูแลนะคือสำนักใหญ่กว่าเงินมากกว่าเป็นหมื่นอันโอ้โหโดยให้มีผลทันทีท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะยังหนักเลยในหมู่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนั่นแหละเนื่องจากเป็นสำนักที่ต้องดูแลคดีที่สำคัญและนายจรงเนี่ยนะคะกำลังถูกจ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันไปไอ้ยะปปช.นี่ปึ๊ดสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆพี่น้องนะก็เลยเกิดคำถามไงคำถามกับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรปราบทุจริตปปช.ได้ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้มันไม่ได้ทุจริตพี่น้องแต่มันคือนะแล้วถ้าคนในองค์กรเนี่ยทำกระทำการเยี่ยงนี้เนี่ยแล้วอวยกันขนาดนี้นี่นะพี่น้องนะไอ้ยาโอ้โหเพลงอะไรถึงจะดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกพี่น้องดิฉันก็เป็นคนโง่งมนะดิฉันก็อ่านข่าวไปตามนี้แหละเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยเพลงดีเลยพี่น้องมาแล้วนะคะจัดไป1เพลง

ต่อด้วยรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่อใหญ่ทรัมป์ค่ะไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินทุนฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาหลังข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่ตัวของสหรัฐเองที่อ้างว่าจะบริจาค 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จ่ายสักแผ่นนี้เดียวรวมถึงกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่เคยประวรณาว่าจะบริจาคไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เงียบกริบการบูรณะการประเมินเบื้องต้นสำหรับเขตฉนวนกาซาหลังจากที่ถูกทลายทำลายสิ้นในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่มีสหรัฐเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังอย่างเปิดเผยต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องบูรณะต่อเนื่องยาวนานต้องใช้คำว่าต่อเนื่องและยาวนานถึง10ปีท่ามกลางความยากลำบากด้านมนุษยธรรมนั่นคือสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลเขาจับมือกันทำลายล้างรายงานต่อนะคะจากสปุตนิกสื่อของรัสเซียระบุเลยนะคะว่าปากีสถานเนี่ยเทดอลลาร์แล้วหันกลับมาใช้หยวนเพื่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแต่ระดับเกือบ 25% เป็นสัญญาณการค้าปลีกและการปลีกตัวออกจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนค่ะจะเป็นศูนย์ของการเคลียร์ลิ่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองเครดิตผ่านแพนด้าบอนด์มูลค่าก็ประมาณสัก250ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องเข้าถึงนะสภาพคล่องจากจีนโดยตรงที่เน่าๆแน่ๆนั่นคือดอลลาร์ค่ะแล้วก็จัดให้หยวน1เพลงเพลงนี้ชื่อว่ารักกับพี่ดีแน่นะจ๊ะ